0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
9: ตอนกินเมือง
10: ก้าวแป้งก้าวแป้งตื่นเร็วโหเอ้ยก้าวแป้งตื่นเสียทีสิสายแล้วนะนอนกินบ้านกินเมืองอยู่ได้ก้าวแป้งตื่นเร็วมากินปลาทอดกัน
11: ไหนไหนปลาทอดปลาทอดอยู่ไหน
10: ไม่มีหรอก
11: อ้าวแล้วมาโกหกกันทำไมล่ะ
10: ก็ก้าวแต้ไม่ยอมตื่นเสียทีนอนกินบ้านกินเมืองอยู่ได
11: ้นอนกินบ้านกินเมืองแปลว่าอะไรเหรอ
10: นอนกินบ้านกินเมืองเป็นสำนวนไทยหมายความว่านอนตื่นสายมาก
11: แล้วกินบ้านกินเมืองเฉยๆหมายถึงอะไร
10: กินบ้านกินเมืองหมายถึงทุจริตช่อราษฎร์บังหลวง
12: สำนวนนี้มาจากคำโบราณคือกินเมืองซึ่งใช้เรียกลักษณะการปกครองหัวเมืองของไทยสมัยก่อนเป็นการส่งเจ้านายหรือขุนนางไปปกครองหัวเมืองในส่วนภูมิภาคหรือแต่งตั้งขุนนางในหัวเมืองนั้นเป็นเจ้าเมือง
11: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วรัชกาลที่5ก็เปลี่ยนระบบเมืองเป็นจังหวัดเราก็เลยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครองบริหารราชการแทนระบบเจ้าเมืองกินเมืองในสมัยโบราณใช่ไหม
12: ใช่แล้วจ้ากินเมืองก็เลยกลายเป็นคำโบราณที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงยกเว้นใช้ในประโยคสำนวนเปรียบเทียบเท่านั้น
10: แบบที่ก้าวแต้มนอนกินบ้านกินเมืองในวันนี้ทำให้เราไปเที่ยวสายใช่ไหมล่ะ
11: ฉันยอมรับความผิดแล้วไม่ต้องมาย้ำมากหรอกนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เหตุการณ์ผ่านไปกำลังใจต้องเดินต่อเลขาธิการสปท.เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีสาย15จังหวัดยะลานายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่บริเวณสถานีบริการน้ำมันพีทีริมถนนสาย15อำเภอเมืองจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าของกิจการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ระหว่างการลงพื้นที่เลขาธิการสปท.ได้พูดคุยให้กำลังใจและสอบถามถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการและประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมยืนยันว่าสอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือและประสานการเยียวยาเพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้เร็วที่สุดเลขาธิการสอบต.กล่าวว่าวันนี้สิ่งที่เสียหายคือทรัพย์สินแต่สิ่งที่ยังอยู่คือชีวิตและนั่นมีค่ามากกว่าสิ่งใดเราต้องก้าวเดินต่อไปรัฐบาลและสอบต.จะติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการเยียวยาการฟื้นฟูและการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย ไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าตัดสินตัดสินหมายความว่าพิจารณาพิพากษาความผิดถูกในคดีความเช่นผู้พิพากษาตัดสินคดียักยอกเงินแล้วใช้ว่าตัดสินความก็ได้เช่นผู้พิพากษาต้องตัดสินความตามพยานหลักฐานที่มีอยู่มีความหมายว่าลงความเห็นชี้ขาดเช่นในการแข่งกีฬาการประกวดความงามการประกวดวาดภาพเป็นต้นถ้าใช้ตัดสินใจมีความหมายว่าตกลงใจเช่นเขาตัดสินใจลาออกก่อนเกษียณอายุราชการคำว่าตัดสินเป็นคำซ้อนเพราะทั้งคำว่าตัดและคำว่าสินแปลอย่างเดียวกันแปลว่าตัดดังปรากฏในกฎหมายตรา3ดวงกล่าวถึงการลงโทษด้วยการตัดตีนสินมือหมายความว่าตัดมือตัดเท้าคำว่าสินหมายความว่าตัดหรือฟันให้ขาดปัจจุบันคำว่าสินไม่ได้ใช้โดยลำพังในความหมายว่าตัด
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
9: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนนะคะประจำเช้าวันพฤหัสที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้แรม3ค่ำเดือน8นะคะก็อยู่กับดิฉันการจิราลิขิตค่ะนั่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับช่วงเช้าวันนี้นะคะที่มีเรียกว่าเมฆก่อตัวแต่เช้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าเมฆบางๆนะคะวันนี้ทีมงานของเราค่ะน้องอาร์มภูรินัทประคัมมินนะคะกับหน้า Facebook Live แล้วก็ช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ร่วมกันจัดรายการนะคะกดรักกดไลค์ให้เราด้วยเป็นกำลังใจให้เราหรือว่าฝากคำถามเข้ามานะคะก็จะพยายามให้วิทยากรของเราตอบให้หมดนะคะส่วนวิทยากรของเราช่วงเช้าวันพฤหัสค่ะน้องหนึ่งคุณวุฒิพงษ์หนูบรรจงนะคะสวัสดีค่ะน้องหนึ่งคะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วก็ในห้องส่งนะคะกับการออกอากาศทางคลื่น AM 1287 กิโลเฮิรตซ์ค่ะคุณปุณณภาเอี่ยมสกุลกับหมายเลขโทรศัพท์นะคะ023839003แล้วก็023839004นะคะวันนี้สถานการณ์ฝนบ้านเราจะเป็นอย่างไรรวมถึงตัวดีเพรสชันในทะเลแล้วก็แนวร่องมรสุมที่ปรากฏในแผนที่อากาศนะคะหลายคนที่เข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะเห็นในเรื่องราวตรงนี้นะคะจะให้น้องหนึ่งมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาพร้อมกับประกาศนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบนะคะ 2-3 กรกฎาคมนี้เป็นฉบับที่12เป็นยังไงคะน้องหนึ่งถึงมีประกาศฉบับนี้เป็นฉบับที่12แล้วยาวนานมากเลย
1: ก็
0: เริ่มต้นจากอะไรเนี่ย
1: ครับก็จากฉบับนี้นะครับฉบับนี้จริงๆก็เริ่มจากตัวมรสุมตอนตกเฉียงใต้นะครับ
0: ก็แรงขึ้นใช่ไหม
1: แล้วก็ตัวแนวร่องหลักๆก็มีแค่2ตัวนะครับแต่ว่ามันมีกำลังแรงขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มันก็จะพาดอยู่แถวภาคเหนือแถวประเทศลาวนะครับทำให้ฝนตกได้เยอะขึ้นในหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักนะครับก็จะมีน้ำท่วมบ้างบางพื้นที่นะครับก็พอจะเห็นในหน้าข่าวได้บ้างนะครับสำหรับตัวเหตุการณ์นี้นะครับก็จะถึง3กรกฎาคมนะครับ
0: ก็คือวันพรุ่งนี
1: ้แต
0: ่
1: มีแต่นะครับเนื่องจากว่าตัวพายุดิเพรสชันนะครับซึ่งตอนนี้ปกคลุมอยู่แถวทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับในเช้านี้ก็คาดว่าในอาจจะในช่วงวันนี้ก็ได้นะครับที่จะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนะครับแล้วก็จะเคลื่อนเข้ามาแถวเกาะไหหลำนะครับก็จะมีการขยับแนวร่องด้วยแล้วก็ตัวแนวร่องก็เสมือนว่ามีกำลังเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าตัวอิทธิพลของพายุมันเข้ามาแล้วนะครับก็จะทำให้ตัวมรสุมยังคงแรงต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตัวฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับคาดว่าจะไปถึงประมาณวันที่6ที่7ได้นะครับโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศไทย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าหลังจากนั้นนะฝนมันจะค่อยๆลดลงนะครับ
0: 7สัปดาห์หน้าจันทร์อังคารหน้านะคะซึ่งดูจากภาพแผนที่อากาศที่น้องอามขึ้นในหน้าจอให้เราได้เห็นกันในทาง Facebook นะคะก็จะเห็นว่าแนวร่องตอนนี้อยู่ในบ้านเราเต็มๆเลยภาคเหนือบนกับอีสานบนใช่ไหมคะแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ในนั้นด้วย
1: ก็เป็นปกติก็จะมีแนวของความกดอากาศต่ำ
0: ใช่ไหมคะแสดงว่าวันนี้ฝนแนวนี้ต้องเยอะแน่เลย
1: ก็ยังเยอะอยู่นะครับก็ยาวๆไปนะครับไปจนถึง6หรือ7นะครับบางพื้นที่ก็7แต่ว่าที่นี่ในช่วงวันท้ายๆนะพื้นที่มันก็จะลดลงแต่ว่ามันก็ยังคงอยู่แถวๆภาคเหนือตอนบนอีสานบนเนี่ยยังมีได้ไปถึงประมาณนั้นแหละครับ
0: นะ
1: แต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่อื่นของประเทศไทยมันเริ่มลดครับ
0: แต่วันนี้หลักๆของบ้านเราก็คืออิทธิพลจากแนวร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต
1: ้ครับ
0: นะคะตัวดีเพรสชันยังไม่ได้ส่งผลเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
1: กำลังจะส่ง
0: กำลังจะส่งผลนะคะค่ะนั่นคือคร่าวๆนะคะทีนี้เราจะลงลึกกันในรายภาคแต่ว่าก่อนจะลงลึกในรายภาคดูจากปภ.แล้วนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยช่วงเมื่อวานนะคะก็มีอุทกภัยที่จังหวัดกระบี่นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม1กรกฎาคมช่วง5โมงเย็นนะคะเกิดฝนตกต่อเนื่องน้ำในลำคลองกระบี่ใหญ่เอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่1อำเภอ2ตำบล4หมู่บ้านนะคะแล้วก็เขตเทศบาล3ชุมชนนะคะเบื้องต้นประชาชนได้รับผลกระทบ100ครัวเรือนแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะก็เป็นที่จังหวัดกระบี่แต่เมื่อวานฝนใต้เป็นไงบ้างใต้ตกน่าจะเยอะนะคะ
1: ฝนใต้ตกก็
0: ทำไมจะหนักมากไหม
1: คะไม่ถึงหนักมากนะแต่ว่ามีหนักในหลายที่นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมื่อวานที่สูงสุดที่ภูเก็ต72
0: นี่ฝน7โมงเช้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วก็ตะกั่วป่า61นะครับมีที่ตัง53กระ ระบี่41 42ก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ตกทุกสถานี
0: นะ
1: นะครับ
0: ก็ประมาณนี้นะคะเป็นเรื่องราวคร่าวๆของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้มีมากมายนะคะเพราะว่าฝนสะสมไม่ค่อยจะเยอะแยะเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
1: ก็เดี๋ยวอาจจะต้องระวังเหมือนกันเนาะอย่างเฉพาะ
0: ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้ว
1: ก็มันสะสมหลายๆวันเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้นะครับอาจจะแถวเหนืออีสานบนแล้วก็ใต้ตกนะครับ
0: ค่ะทีนี้เราลงลึกในรายภาคกันดีกว่าน้องหนึ่งนะคะเริ่มในพื้นที่ภาคเหนือกันดีกว่าว่าวันนี้การกระจายของฝนจะเป็นอย่างไรแล้วก็พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากนะคะรวมถึงฝนสะสมด้วยค่ะ
1: ภาคเหนือฝนนะครับวันนี้ใครเอกค่อนข้างกระจายเยอะนะครับ 80% นะกระจายแล้วก็มีฝนตกหนักอันนี้มีอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้นะครับจังหวัดนะครับแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับก็ถือว่าหลายจังหวัดนะครับที่จะเจอฝนตกหนักได้นะครับส่วนถ้าดูฝนของเมื่อวานนะครับก็ประมาณสัก 70-80% นะครับที่ลงสถานีของอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ฝนตกหนักมากที่สุดนะครับจะอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับ67นะครับ67มิลลิเมตรแล้วก็น่านเกษตรนะครับ58นะครับอันนี้ก็ใน
0: ของสถานีของเรา
1: ใช่ครับ
0: สถานีของอุตุนิยมวิทยานะคะส่วนของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินี่ว่าจะเป็นตัวแดงเลยน้องหนึ่งดูสิส
1: ถานี
0: ใช่ไหมคะเกินร้อยแทบจะทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเชียงรายนะคะพะเยานะคะน่านก็ร้อยกว่านะคะแต่ว่าที่เชียงราย196อ่ะน้องหนึ่งถ้าทางเจ้าฝนสะสมเริ่มมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่สถานีของกรมอุตุเรานะคะแล้วก็วันนี้การกระจายก็ดีอยู่ 80% เลยทีเดียวก็เป็นพื้นที่ที่หลายคนจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
1: ที่เดิมๆนะครับที่ลุ่มที่ใกล้แบบอะไรนะแม่น้ำหรือว่าแนวล่องเขาหุบเขาในแถวที่น้ำมันไหลมาดีๆนะครับ
0: พื้นที่เขาภาคเหนือก็จะเป็นหุบเขามากกว่า
1: แล้วก็พื้นที่ที่เป็นเชิงเขามีความลาดชันอันนี้ก็อาจจะในเรื่องของดินถล่มอันนี้ก็
0: ดินสไลด
1: ์ต้องดูที
0: ่ต้นไม้ล้มลมยังคงแรงต่อเนื่องไหมน้องหนึ่งช่วงนี้เหมือนช่วงก่อนหน้าที่ผ่านมาไหม
1: ลมก็ยังพัดได้ดีอยู่นะครับแต่ว่ามันลมทั่วไปเนาะมันไม่ใช่ลมกระโชกนะครับมันก็คงไม่ได้มีอะไรเนา
0: ะ
1: แต่ก็ระวังเวลาฝนเข้าแล้วกันนะลมก็จะ
0: มาพร้อมกับลมเหมือนกันใช่ไหมคะเรื่องราวของลมก็มาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะพื้นที่การกระจายวันนี้ 80% เลยทีเดียวนะคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจนถึง6-7เลยต่อแล้วก็ว่าได้ใช่ไหม
1: ได้ครับภาคเหนือ
0: เพราะว่าจะมีตัวแปรที่เข้ามาผสมผสานเพิ่มเติมนะคะต่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
1: ครับภาคเฉียงเหนือนะครับฝน80% เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าให้เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ฝนตกหนักก็มีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครศรีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีนะครับฝนก็มีฝนตกหนักกระจายนะครับแต่ว่าที่เน้นหนักก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นทางตอนบน
0: น
1: ะคร
0: ับของอีสาน
1: ติดกับลาวนะครับก็ง่ายๆนะครับพื้นที่ที่ติดกับประเทศลาวข้างบนนะครับ
0: ค่ะต้องระวังเลยแหละนะคะวันนี้การกระจายก็ 80% แล้วฝนสะสมแล้ว
1: ฝนสะสมก็ 70-80% นะครับจากสถานีตรวจนะครับหนักสุดอยู่บึงกาฬนะครับ50นะครับแล้วยโสธร57นะครับบึงกาฬ50นะครับแล้วก็ลงมาก็เป็นฝนปานกลางนะครับอุดร20ประมาณนี้นะครับแต่ก็มีพื้นที่ที่ไม่ได้ลงสถานีเราอีกก็เยอะนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หมายถึงว่าที่นอก
0: สถานีพื้นที่อื่นใช่ฮะดูจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติแล้วเห็นไหมน่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่ว่ามีฝนเยอะแล้วก็พื้นที่ภาคใต้นะคะ
1: ก็ขึ้นกับความหนาแน่นของสถานีด้วยเน
0: าะที่เขาวัด
1: ภาคเหนือน่าจะสถานี
0: เยอะกว่า
1: เยอะ
0: เนาะค่ะคุณปุณณภาบอกว่ามีสายเข้ามาแล้วนะคะขอทิ้งท้ายในส่วนของพื้นที่อีสานกันก่อนนะคะเดี๋ยวต่อในส่วนของภาคกลางค่ะมารับสายแรกของเรากันก่อนนะคะใครเอ่ยเข้ามาเป็นสายแรกนะคะแบบหนึ่งคุณเจเจสมุทรสาครแล้วก็คุณพรชัยนะคะคุณเจเจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสำคัญครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เมื่อวานนี้สมุทรสาครนะบางขุนเทียนพระราม2เนี่ยเมื่อวานเจ็บไปทันทุระแถวพระราม2ก็เลยฝนเจอฝนแบบสู้เลยฟ้าว่าเราสู้แบบใหญ่เลยครับ
0: ค่ะ
2: อยากรู้ว่าวันนี้จะมีฝนตั้งแต่เที่ยงเลยใช่ไหมครับวันนี
1: ้ฝนส่วนใหญ่จะเป็นบ่ายมากกว่านะครับบ่ายเย็นอะไรก็เข้ามาได้แล้วก็ฝนหนักก็จะเป็นบางจุดไปนะครับ
2: เมื่อคืนนี้ตอนสี่ทุ่มกับห้าทุ่มเนี่ยมีฝนเล็กน้อยมีโอกาสได้ใช่ไหมครับ
1: อ๋อครับก็อาจจะเป็นแบบกลุ่มฝนที่อาจจะตามมาทีหลังเนาะแล้วก็เหลืออยู่นะครับก็จะมีการตกได้เช่นกันครับก็ยังเตือนฝนหนักอยู่นะครับในช่วงนี้ครับ
2: จะมีกลางคืนช่วงกลางคืนเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโอกาสตกหนักไหมครับกลางคืน
1: ตกหนักเท่าที่ดูตอนนี้เนาะอาจจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวค่ำครับเนาะกลางคืนก็ถือว่าช่วงหัวค่ำจะเยอะหน่อยเนาะโอกาส
2: ครับขอบค
0: ุ
2: ณมาก
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเจเจนะคะอีกสายค่ะคุณพรชัยจากพระราม5นะคะคุณพรชัยสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับที่โอเลคุณอะไรได้เห็นนะครับคุณท่านหัวหน้าวิ่งคนหนุ่มเป็นจรนะครับคุณปูนะครับเปรียบจะอุ่นเจ้าที่ประสานงานทุกคนครับวันนี้กรุงเทพมีฝนนะครับเมื่อวานอีกว่าอยู่คนสมควรนะท่านหัวหน้าครับผม
1: ครับ
3: วันนี้จะมีหนักอีกไหมครับกรุงเทพฮะ
1: คือมันมีหนักได้อยู่นะครับช่วง 2-3 วันนี้เนาะแต่ทีนี้ก็หนักอาจจะไปไม่ได้นับเฉพาะกรุงเทพเนาะอาจจะเป็นทางปริมณฑลก็ได้นะครับ
0: ค่ะ
3: อ๋อครับอ๋อแต่ว่าไม่หนักเท่าวันอาทิตย์เอลฮีแปดเห็นว่าอุณเอฟหนักมากนะครับ
1: ครับใช่ครับ
3: จะมีหนักในวันอาทิตย์อีกไหมครับอุณเอฟ
1: ฮะอ๋อวันอาทิตย์อ่ะก็ช่วงอาทิตย์นี้น่าจะเริ่มลดลงนะครับคาดว่าประมาณเนี้ยวันพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยโอกาสยังเยอะอยู่เนาะแต่พออาทิตย์ไปก็น้อย
3: ลงแล้วโดยสรุปนี่ผมได้ยินข่าวว่าจะมีพายุเข้าใช่ไหมฮะ
1: ตัวพายุเนี่ยคาดว่าจะเข้าแถวอ่าวตังเกียนะครับเกาะไห้ล้ำอ่าวตังเกียอาจจะเป็นรอยต่อเวียดนามหรือเวียดนามตอนบนกับจีนอะไรเนี่ยแถวๆเนี้ยนะครับซึ่งมีอิทธิพลทำให้ฝนตอนบนของประเทศไทยยังเยอะได้ต่อเนื่องครับ
3: เอาสรุปว่าจะมีฝนกระทบอับประเทศไทยไหม
1: มีในช่วงหลังครับตอนนี้ยังไม่มีโดยตรงเนาะแต่ว่าพอเข้ามาใกล้ๆแล้วเขาก็จะไปอยู่ตามแนวร่องนะครับเขาเหมือนว่าลดกำลังลงแล้วก็เข้าไปอยู่ร่วมกับแนวร่องมรสุมก็ทำให้ฝนเยอะครับ
0: ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขออีกสายนะคะเป็นสายสุดท้ายสำหรับเช้าวันนี้ละกันคุณดำรงจากชลบุรีค่ะคุณดำรงสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผมสองท่านครับผม
0: สวัสดีค่ะได้ฝนเยอะแล้วใช่ไหมคะ
4: โถโน่เลยเพิ่งได้เมื่อคืนเองเที่ยงคืนครึ่งตกเมื่อคืนตกประทับใจเลยใช้ได้เลย
0: ใช่นะ
4: แล้วก็หายไปเลยนะมันก็มีเกาะเกาะแกกอะไรมั่งก็หายไปเลยแล้วเช้านี้ก็
0: สู้ใหญ่หนักๆเลยใช่ไหมคะ
4: หนักเมื่อคืนหนักเมื่อคืนหนัก
0: ฝนเยอะด้วย
4: แล้วก็เนี่ยวันเนี้ยคึมๆเช้าแล้ววันนี้เป็นไงครับผมอยากทราบว่าวันนี้จะมีฝนสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมแถบชลบุรีอำเภอเมือง
1: ประมาณสัก 60% นะครับ
4: ครับผม
1: ถ้าเทียบกับโดยภาพรวมก็สัก 60-70 ของทั้งภาคเนาะนะครับฝนไปกองอยู่จันตาดเยอะชลบุรีก็ไม่ทั่วนะไม่ตกไม่ทั่วนะครับแต่ว่ามีตกหนักได้ครับ
4: ครับจะเป็นเช่นนี้อีกหลายวันไหมครับผม
1: ถ้าดูแนวโน้มเนี่ยครับฝนหนักอาจจะประมาณ2-3 วันนะครับ 2-3 วันครับ
4: แล้ววันไหนร่องฝนจะเลื่อนไปทางประเทศจีนครับผม
1: คาดว่าประมาณสักช่วงปลายๆนะประมาณสัก5-6-7ประมาณนี้นะครับที่มันจะขึ้นไปตามแนวของตัวพายุที่เข้าบริเวณนั้นนะครับ
4: ครับผมแล้วโนเล่ระยองเป็นไงได้เยอะยัง
0: ก็ได้พอนิดๆหน่อยๆตามยังไม่ถึงครึ่งสะเลยปีนี้มีปัญหาแน่ๆ
4: โอเค
0: ค่ะ
4: เอาแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็วันนี้ขอบคุณสำหรับสายโทรศัพท์นะคะ3สายที่เข้าร่วมรายการนะคะเรามาต่อในพื้นที่ภาคกลางค่ะวันนี้การกระจายภาคกลางเป็นยังไงแล้วก็ฝนสะสมด้วยกันน้องหนึ่ง
1: ครับภาคกลาง 60% นะครับก็ฝนไม่ค่อยน่ากังวลในเรื่องตกหนักนะครับแล้วก็จะเน้นแถวสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับก็ตกหนักก็พอมีได้นะครับโดยเฉพาะด้านที่เป็นภูเขานะครับแล้วถ้ามาดูฝนสะสมก็เยอะนะครับถือว่าตกในทุกสถานีนะครับ
0: เท่าที่มันได้ใช
1: ่ใช่ลงพอดีลงหมดเลยนะครับแต่ว่
0: า
1: ตกหนักมีที่อุทัยธานีนะครับที่เดียวนะครับส่วนที่อื่นเป็นปานกลางนะครับเล็กน้อยปานกลาง กระจายกันทั่วๆไปนะครับ
0: แล้ววันนี้การกระจายก็ 60% นะคะก็มีโอกาสได้ฝนสะสมต่อเนื่องนะคะ
1: คอ
0: าจจะเป็นพื้นที่เดิมๆก็อาจจะเป็นได้หรือว่าอาจจะเปลี่ยนพื้นที่ใหม่ก็ได้
1: ครับก็ใช่ครับปกติมันจะไม่ค่อยซ้ำที่เดิม
0: ไม่ซ้ำที่เดิม
1: ไม่ค่อยซ้ำหรอกนะครับ
0: นะฮะพื้นที่ภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกล่ะคะ
1: ในภาคตะวันออกนะครับวันนี้ฝนก็กระจาย 70% นะครับก็ถือว่าสูสีกับทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับตกหนักนะครับยังมีได้นะครับโอกาสเสี่ยงก็ในหลายๆจังหวัดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหนักมากก็จันทราดนะครับเน้นไว้ก่อน2จังหวัดนี้นะครับยังไงก็เจอนะครับก็ให้ต้องเตรียมพร้อมระมัดระวังไว้สักหน่อยนึงนะครับแต่เท่าที่มาไม่แน่ใจว่ามีข่าวบ้างหรือยังนะครับจันทราดนะครับแต่
0: ฝนสะสมต้องดูว่าจันทราดเขาเท่าไหร่คะสมมติ
1: ถ้าฝนสะสมของภาคตะวันออกนะครับมีตกหนักอยู่4ที่นะครับ4ที่ที่แรกนะครับชลบุรีครับ47นะครับ
0: มามืดมามืด
1: ที่จันทบุรี46
0: ค่ะ
1: ที่ของพริ้วนะครับเป็นเกษตร68ก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็คลองใหญ่62ก็แสดงว่าไปกองอยู่แถวจันทราดค่อนข้างเยอะมาก
0: ชลบุรีในเมืองกองได้ยังไงใช่ไหม
1: ก็อาจจะเป็นกลุ่มก้อนที่
0: จากทะเลแล้วก็ตกเลยใช่ไหม
1: ผมก็ไม่ได้ตามตลอดเนาะแต่คาดว่ามันการกระจายตัวของกลุ่มก้อนเนี่ยมันจะไม่ได้ใหญ่มากเนาะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าศูนย์กลางอาจจะไปอยู่แถวชนเนาะเพราะว่าแหลมฉบัง
0: ไม่มี
1: เกาะสีชังพัทยาไม่มีเลยไม่มาเลยครับ
0: ค่ะนั่นคือพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะแล้วก็เรื่องของคลื่นลมล่ะเป็นยังไงภาคตะวันออกช่วงนี
1: ้ครับคลื่นลมของภาคตะวันออกครับอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับขอให้ระมัดระวังกันไว้ก่อนนะครับ
0: เรือเล็กละงดออกจากฝ
1: ั่งไหมไม่ครับฝั่งตะวันออก
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะแต่ก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะคะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะลงไปภาคใต้ค่ะวันนี้การกระจาย2ฝั่งเป็นไงบ้างคะ
1: ครับภาคใต้ฝั่งตะวันออก 60% นะครับฝนตกหนักนะครับก็จะมีแถวเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีขึ้นลมนะครับตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมา 1-2 เมตรนะครับแล้วก็ถ้าห่างฝั่งก็อาจจะถึง2เมตรได้ส่วนนครศรีธรรมราชลงไปก็ต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับขึ้นอยู่ประมาณ1เมตรทางฝั่งอาจจะอยู่ช่วง 1-2 นะครับถ้ามาดูฝนนะครับจากสถานีก็ตกค่อนข้างจะหลายที่อยู่เมื่อวานนะครับก็อาจจะมันจะ 80% เนาะ

0: หนักถึงหนักมากนะครับก็ยังให้ตกหนักได้ทุกจังหวัดนะครับหนักมากก็ระนองพังงาภูเก็ตนะครับ 2-3 จังหวัดนี้ก็ทางตอนบนก็จะเน้นหน่อยนะครับเอาอันนี้ยกเว้นสตูลเนาะสตูลไม่น่าจะมีหนักแหละก็ตัดไป1จังหวัดนะครับก็จะมีเหลือ5จังหวัดในวันนี
1: ้ค่ะ
0: ครับ
1: ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรัง
0: ครับ
1: เนาะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักค่ะ
0: ส่วนขึ้นลมกระบี่ขึ้นไปนะครับ 2-3 เมตรนะครับ
1: ขึ้นสูง
0: แล้วก็ตังลงไป2เมตรนะครับก็ตรงนี้ต้องห้ามเรือก็คือ
1: เรือเล็ก
0: ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับห้ามเรือเล็กออกก่อนนะครับ
1: ถึงวันไหนในถึงวันที่3เลยไหมคะ
0: ตอนนี
1: ้
0: ถ้าดูคร่าวๆเนี่ยน่าจะถึงวันที่5
1: อู้ยาวต่อเนื่อง
0: เพราะว่
1: า
0: อย่างที่รู้ก็คือตัวพายุที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะเข้ามาแถวเวียดนามตอนบนเอาตังเกียอะไร
1: แถวนี้ด้วยตัวหย่อมที่เห็นในทะเลตอนนี
0: ้
1: ที
0: ่
1: จะพัฒนาตัวเป็นโซนร้อนตรงน
0: ี้ตัว depression เนาะตัว depression ในขณะนี้นะครับ
1: เป็น depression แล้วใช
0: ่ก็คาดว่าภายในวันนี้แหละนะครับขึ้นเป็นโซนร้อน
1: ครับก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับเรื่องราวของตัว depression ในขณะนี้แต่ว่ามีน่าจะมีผลบ้านกับบ้านเราในทางอ้อมมากกว่าไม่ได้เข้าบ้านเราโดยตรงนะคะเขาจะไปควบรวมกับแนวร่อง
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะคะแต่ว่าช่วงระยะเวลาก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องว่าจะเป็นช่วงวันไหนยังไงนะคะส่วนกรุงเทพมหานครละคะวันนี้การกระจายยังไงแล้วก็ฝนสะสมด้วยค่ะ
0: กรุงเทพครับกรุงเทพประมาณ 60-70%
1: 60-70%
0: ต้องบอกว่ากรุงเทพรวมปริมณฑลนะครับ
1: คาดว่าเป็นพื้นที่ไหนด้านบนด้านในหรือว่ารอบนอกพอจะบอกได้ไหมแล้วก็เช็คเวลาด้วยน่าจะเป็นเรื่องงานเหมือนเดิม
0: กลางๆถึงบนๆนะครับ
1: กลางๆถึงบนๆ
0: จะโอกาสเยอะหน่อย
1: เมื่อวานจะเป็นด้านบนมากกว่า
0: เมื่อวานนี่เลยไปปทุมมาเยอะปทุมแล้วก็เข้าอยุธย
1: า
0: เป็นกลุ่มใหญ่นะคร
1: ับ เห็นเหมือนกันแต่ว่าเขาเลยไป
0: มันเลย
1: ลมค่อนข้างจะแรงนั่นเอง
0: มันอาจจะด้วยทิศทางลมที่มันปรับอะไรไปบ้างนะครับก็เลยทำให้ฝนนะครับไม่ได้เข้ากทม.โดยตรง
1: ค่ะแบ่งๆกันไปเนาะแล้วก็ฝนสะสมละคะไปมากที่ไหนเมื่อวาน
0: ครับฝนสะสมเมื่อวานนะครับถ้าของปริมณฑลนะครับก็จะไปอยู่ปทุมธานีนะครับ 28.5 นะครับดอนเมือง 14.4 ครับสิริกิติ์ 1.8 นะครับแสดงว่ามันเลยขึ้นบนไปค่อนข้างจะมากนะครับ
1: ค่ะนั่นคือภาพรวมของลักษณะอากาศวันนี้นะคะใน2กรกฎาคม2569นะคะอิทธิพลจากแนวร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ส่งผลกระทบณบ้านเราขนาดนี้นะคะการกระจายก็ 60-70% เน้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็เน้นเหนือบนแล้วก็อีสานบนนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยใช่ไหมคะกับฝนที่น่าจะต้องระมัดระวังเรื่องของฝนสะสมแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยนะคะทีนี้เราจะมาตอบคำถามกันนะคะตอนนี้เข้ามาในช่อง YouTube ของเราตอนนี้24คนดูนะคะในช่อง YouTube แล้วก็คุณบัณฑิตถามว่ากระบี่นะคะฝนตกแรงจนน้ำท่วมเลยครับวันนี้ยังตกหนักไหมหรือว่าตกถึงวันไหนครับกระบี่
0: กระบี่ครับวันนี้ยังอยู่ในลิสต์ของจังหวัดที่ตกหนักนะครับ
1: ใช่
0: ก็คาดว่าประมาณสัก2วันเนาะนะครับ 2-3 วันนะครับที่ยังมีตกหนักได้นะครับหลังจากนั้นมันก็ลดลงไปนะครับเป็นฝนปกตินะครับแล้วก็ปริมาณไม่เยอะมากครับ
1: ค่ะเน้นอีก2วันเน
0: า
1: ะ
0: ประมาณ 2-3 ครับ
1: ค่ะแล้วก็คุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์นะคะลพบุรีจะมีฝนตกหนักไหมครับลพบุรี
0: ครับลพบุรีฝนหนักเนาะฝนหนักก็อาจจะพอมีเป็นบางจุดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบยังไงฮะมันก็หนักประเดี๋ยวประดาวบางพื้นที่แค่นั้นนะครับซึ่งไม่ได้แบบ
1: ไม่ได้ต่อเนื่อง
0: ไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้อะไรไม่น่ากังวลด้วยนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่ามันหนักมามันก็สิ่งที่ต้องระวังอย่างนึงก็คืออาจจะมีลมแรงเข้ามาได
1: ้
0: นะครับในช่วงฝนเข้าเนา
1: ะ
0: นะครับแต่ว่ามันคงไม่ได้แช่อะไรยาวนานนะครับเอาเป็นว่าฝนหนักเนี่ยอาจจะมีได้นะครับประมาณ2-3 วันนี้นะครับ
1: 2-3 วันนี้มีโอกาสเกิดฝนหนักฝนตกหนัก
0: บางจุดนะครับ
1: ค่ะคุณปีโป้นะคะวันที่7โอ เชียงใหม
0: ่
1: ลำพูนจะตกหนักมากไหมคะลมจะกระโชกแรงมากไหมคะช่วง 4-5 วันนี
0: ้ 4-5 วัน
1: วันนี้ถึง 6-7 ประมาณหน้าเลย
0: 6-7 เนาะเอาเป็นว่าถ้าเป็นเชียงใหม่นะครับจังหวัดข้างเคียงฝนเยอะนะครับฝนเยอะ 6-7 วันเลยเอาเป็นว่า 6-7 วันเลยฝนเยอะตลอดนะครับแล้วก็มีฝนหนักมีฝนหนักนะเน้นปริมาณนะครับแล้วก็อาจจะตกไม่เป็นเวลาตกได้บ่อยอย่างนี้เนาะแล้วก็ลมกระโชกมีไหมคงมีไม่มากนักนะครับเพราะว่าดูแล้ว

0: เมฆน่าจะคุมได้แทบตลอดนะครับ
1: อื
0: เมฆเยอะตลอดนะครับอุณหภ
1: ค
0: ู
1: ่ะ
0: มิจะไม่ค่อยสูงมากนักลมพอมีบ้างแต่คงไม่ได้แบบกระโชกแรงอย่างนั้นครับ
1: ค่ะแล้วช่วงหลังจากวันนี้ไปเนี่ยแนวร่องเนี่ยเขาจะเริ่มขยับขึ้นไปไหมหรือว่ายังคงแช่อยู่ในพื้นที่
0: ก็สัก
1: บ้า
0: ส
1: นเ
0: ี
1: ร
0: ่
1: าก่อน
0: วันที่สี่ที่ห้าก่อน
1: น่
0: ป
1: า
0: ระ
1: จ
0: ม
1: ะ
0: าณ
1: เริ่
0: ส
1: ม
0: ี่
1: ข
0: ห
1: ย
0: ้
1: ั
0: า
1: บขึ้นไปบ้าง
0: ต้องตามตัวพายุคือตัวพายุเนี่ยมันเข้ามาเริ่มใกล้แล้วนะครับสมมุติว่ามันขึ้นบนลงก็จะขึ้นบนตาม
1: ก็
0: น
1: จ
0: ะ
1: ะ
0: คร
1: ข
0: ับ
1: ยับขึ้นไปข้างบน
0: ถ้าพายุลงล่างลงก็
1: อ๋
0: ลงตามแต่
1: อ
0: ทีนี้แนวโน้มก็คือ
1: คาดว่าเขาจะขึ้น
0: เดี๋ยวพายุมันจะขึ้นแต่ว่าตอนนี้นะครับพายุมันอยู่ยังตำแหน่งที่ไม่สูงมากนะ
1: ค่ะ
0: แนวร่องมันก็คล้อยลงมาห
1: ย
0: า
1: ัง
0: เ
1: ต
0: นาะ
1: ่ำลงมาในบ้านเรา
0: แต่
1: อยู่
0: เดี๋ยวสักวันที่3รอยต่ออาจจะเป็น4 5เลยที่มันเข้าไปเอาตังเกียเนี่ยแนวร่องจะขยับขึ้น
1: ขยับขึ้นไป
0: อาจจะไม่ได้คุมอยู่ภาคเหนือก็ได้แนวร่องอาจจะขึ้นไปสักหน่อยหนึ่งแต่ทีนี้ด้วยอิทธิพลของพายุเนี่ยมันจะกินเนื้อที่มากแนวปกติแล้วแนวร่องขยับขึ้นฝนน่าจะลดมันน่าจะลดน
1: ใ
0: ะ
1: ช่ใช
0: แต
1: ่
0: ่ทีนี้ไอ้ตัวที่เข้ามามันคือพายุ
1: อ๋
0: เพราะฉะนั้น
1: อ
0: ถึงแม้ว่
1: พ
0: า
1: ื้น
0: แน
1: ท
0: ว
1: ี
0: ร
1: ่
0: ่องมันจะขยับขึ้นก็ตามหรือว่าตัวพายุที่เข้ามา
1: ค่ะ
0: ตรงบริเวณนั้นอะครับ
1: มาม
0: ัน
1: รวมตัวกับแนวร่อง
0: มัน
1: น
0: ก็
1: ะ
0: จะทําให้แบบอิทธิพลข
1: ค
0: อง
1: ลุ
0: พ
1: ม
0: าย
1: พ
0: ุ
1: ื้นที่
0: รัศมีอะไรของมันเนี่ยมันก็
1: อ๋
0: ทําให้ทั้งเหนืออีสานบนฝนก็จะเยอะได้ต่อเนื่องครับ
1: อเหนือแล้วก็อีสานบน
0: ก็นั่นแหละไปถึง
1: มันจะล้ำมาถึงกลางตะวันออกได้ไหมอ่ะ
0: ไม่ค่อย
1: ไม่
0: ดู
1: ค่
0: แ
1: อ
0: น
1: ย
0: วโน
1: ไ
0: ้
1: ด
0: ม
1: ้
0: แล้วไ
1: ร
0: ม่
1: ับ
0: ค่ออย
1: ิทธิพล
0: ของกลางตะวันออกนี่จะเป็น
1: มรสุ
0: ม
1: ม
0: รสุมครับ
1: ค่ะนั่นคือคร่าวๆนะคะสำหรับเหนือแล้วก็อีสานบนๆที่จะได้รับผลกระทบนะคะจากตัว depression ที่เขาจะเริ่มพัฒนาตัวเป็นโซนร้อนนะคะแล้วก็จะไปควบรวมกับแนวร่องมรสุมนั่นเองนะคะคุณบัณฑิตเมื่อกี้ตอบไปแล้วเนาะคุณเสรีปิตบูลนะคะจะตรวจรับพักพี่มาร้อยเอ็ดเมื่อคืนฝนแรงมากวันนี้จะมีอีกหรือเปล่าใกล้แนวร่องไหม
0: ร้อยเอ็ด
1: ร้อย
0: คือมีตกหนักเนาะนะครับก็อาจจะมีโอกาสอีกนะครับแต่ต้องบอกว่าทางอีสานล่างก็โอกาสไม่เท่าข้างบนนะครับแต่ว่าฝนหนักมีได้ไหมมันมีได้นะครับแต่เท่าที่ดูมันก็เป็นบางที่
1: ฝน
0: เนา
1: ส
0: ะ
1: ะสมเท่าไรดูหน่อยนี้น้องหนึ่งว่ารายเอ็ดเขามีฝนสะสมหรือเปล่าสถานีของเราลง
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ด่วนน้ำป่าทะลักท่วมเชียงรายเชียงของเทิงอ่วมถนนริมโขงขาดรถเล็กผ่านไม่ได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาได้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ของอำเภอเชียงของอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายชายแดนไทยสปป.ลาวโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเชิงเขาที่อยู่บนถนนสายเชียงแสนเชียงของเลาะแม่น้ำโขงโดยที่บ้านห้วยน้ำเย็นหมู่7ตำบลริมโขงอำเภอเชียงของพบน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนทำให้ถนนถูกน้ำท่วมลึกประมาณ20เซนติเมตรการสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบากและห่างออกไปเล็กน้อยตรงเชิงเขาก่อนถึงจุดชมวิวห้วยทรายมานตำบลริมโขงน้ำจากลำน้ำห้วยทรายมานได้เอ่อล้นเข้าท่วมจนรถกระบะสามารถขับผ่านไปได้เพียง1ช่องจราจรแต่ต้องใช้ความระมัดระวังส่วนรถเล็กต้องหยุดสัญจรไปมาชั่วคราวเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เชียงของได้ประกาศให้ผู้ใช้ถนนสายเชียงแสนเชียงของให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นโดยเตือนภัยเนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเชียงของและทำให้บริเวณถนนสายเชียงแสนเชียงของจุดบ้านห้วยน้ำเย็นดังกล่าวถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางติดต่อกันไปได้หากมีข้อสงสัยต้องการรับความช่วยเหลือโทรศัพท์หมายเลข191หรือ053 791 426ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชทอแอน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไป ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหม ายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนหนูจนหนูก็มีสิทธิ์รักษาพยาบาลนะ
16: โอ้ยแม่คะหนูปวดท้องหนูจะเป็นไส้ติ่งหรือเปล่าคะ
17: อดทนหน่อยนะเดี๋ยวแม่ซื้อยาแก้ปวดให้กินนะลูก
16: หนูก็กินยาไปหลายเม็ดแล้วนะคะแล้วไปหาคุณหมอให้ช่วยรักษาไม่ได้หรอ
17: ไม่ได้ไม่ได้เราไปโรงพยาบาลไม่ได้หรอกเราไม่มีเงิน
18: ไปได้สิคะตามกฎหมายแล้วคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้พิการผู้สูงวัยล้วนมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าหากว่าเป็นเหตุฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั้งของรัฐบาลและเอกชนเลยค่ะฉะนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยต้องรีบไปพบหมอที่โรงพยาบาลเลยนะคะ
17: จริงเหรอไปลูกเดี๋ยวแม่พาไปหาหมอนะ
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
19: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
20: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
21: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับพบกับผมนนทพัฒน์พินสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมนะครับจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเป็นประจำที่นี่นะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาผ่านทางไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 MHz อำเภอเมืองนะครับแล้วก็รับฟังได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามกันได้ในทุกๆช่วงเวลาทุกๆการออกอากาศของทางรายการเลยนะครับแล้วก็รับฟังได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางออนไลน์นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org ครับก็ฝากติดตามรายการของเราไว้ด้วยทุกๆช่วงเวลาเลยนะครับที่เราออกอากาศตามสถานีวิทยุต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเผยแพร่ข่าวสารนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรเครือข่ายให้กับสมาชิกของสมาคมเราเองหรือว่าจะเป็นคนพิการอื่นๆนะครับได้รับฟังกันเป็นประจำตรงนี้นะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของNMAB อัปเดตก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันที่2 กรกฎาคม 2569แล้วก็รวมไปถึงการเปิดรับสมัครนะครับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลประเภท3ตัวหรือว่า N3 นะครับสำหรับคนพิการจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMA Update นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดครับวันนี้เราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมืองครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz ที่อำเภอสีคิ้วด้วยนะคะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 10:00 น.เลยค่ะ
1: ครับผมรายการของเราผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับวันนี้วันพฤหัสที่2กรกฎาคม2569นะครับเรามีเรื่องน่าสนใจมาอัปเดตกันแบบจัดเต็มเลย
2: ใช่เลยค่ะวันนี้เราเตรียมข้อมูลแบบเน้นๆเลยทั้งเรื่องของสภาพอากาศที่ช่วงนี้แปรปรวนสุดๆแล้วก็เรื่องช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆสำหรับคนพิการด้วยค่ะ
1: งั้นผมขอเปิดที่เรื่องสภาพอากาศก่อนเลยครับคือช่วงนี้ฝนตกหนักทั่วประเทศเลยแบบว่าเหมือนมีใครไปเปิดช่องทางด่วนให้พายุพัดเข้ามาซะงั้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย
2: คืออย่างนี้นะคะตัวการหลักเลยก็คือร่องมรสุมค่ะตอนนี้มันพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนให้นึกภาพว่ามันทำงานเหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์อะค่ะที่คอยดึงเอาความชื้นเข้ามา
1: อ๋อดึงความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาจากฝั่งอันดามันเข้ามาปะทะใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะปะทะกันแบบเต็มๆเลยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแถมคลื่นในทะเลอันดามันตอนบนตอนนี้ก็สูงตั้ง 2-3 เมตรเลยค่ะ
1: โอ้โหคลื่นสูงมากแล้วเห็นว่ามีพายุในทะเลจีนใต้ด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะเป็นพายุดิเพรสชันค่ะแต่วันนี้กำลังมุ่งหน้าไปทางเกาะไฮลัมแล้วก็จีนตอนใต้นะคะคือยังไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับบ้านเราในตอนนี้ค่ะ
1: โอเคลงอกไปนิดนึงครับทีนี้ผมขอเจาะลึกแบบลงรายละเอียดเลยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับขอแบบครบถ้วนเลยนะครับ
2: ได้เลยค่ะสำหรับภาคอีสานวันนี้นะคะมีฝนตกร้อยละ80ของพื้นที่เลยค่ะถือว่าเยอะมากแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งครอบคลุมหลายจังหวัดเลยนะคะ
1: มีจังหวัดไหนบ้างครับเนี่ย
2: ก็จะมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีค่ะ
1: อ้าวตกแทบจะทุกที่เลยนะครับแล้วเรื่องอุณหภูมิล่ะครับวันนี้จะเย็นขึ้นไหมครับ
2: อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสค่ะส่วนสูงสุดก็ประมาณ31-36องศาเซลเซียสลมพัดความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: ครับผมแล้วภาคอื่นๆล่ะครับเป็นยังไงบ้างขอภาพรวมนิดนึงครับ
2: ภาพรวมภาคอื่นๆก็หนักไม่แพ้กันค่ะภาคเหนือมีฝนร้อยละ80ภาคกลางร้อยละ60ส่วนภาคตะวันออกร้อยละ70แถมตกหนักมากด้วยนะคะ
1: ภาคตะวันออกนี่ตกหนักตลอดเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยร้อยละ60แล้วก็ฝั่งอันดามันร้อยละ80ตกหนักมากหลายพื้นที่เช่นกันค่ะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลก็อยู่ที่ร้อยละ70ค่ะ
1: เรียกได้ว่าต้องพกร่มกันทั่วประเทศเลยนะครับเนี่ยทีนี้พอเรารู้สภาพอากาศแล้วก็ต้องมาเตรียมพร้อมเรื่องเศรษฐกิจปากท้องด้วยครับได้ข่าวว่ามีนโยบายสลักตัวเลข3หลักหรือ N3 ออกมามันเปิดโอกาสให้คนตาบอดและคนพิการยังไงบ้างครับ
2: เรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะคือสำนักงานสลากเขาประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 เพื่อแก้ปัญหาสลากเกินราคาแล้วก็ลดการพนันนอกระบบค่ะเพราะมันเป็นระบบดิจิตอลไม่มีโควต้ากระดาษให้กักตุนแล้วค่ะ
1: อ๋อพอเป็นดิจิตอลก็ปั่นราคาไม่ได้แล้วเขาเปิดรับสมัครกลุ่มไหนบ้างครับ
2: เขาเปิดรับตัวแทน L6 เดิมแล้วก็เปิดรับคนพิการทั่วไปด้วยนะคะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ที่น่าสนใจมากเลยค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับเปิดรับคนพิการทั่วไปเลยเหรอครับมีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
2: มีเงื่อนไขหลักๆคือต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการค่ะและที่สำคัญคือต้องมีความสามารถในการจำหน่ายสลากด้วยตัวเองได้นะคะเป็นการขยายโอกาสทางอาชีพจริงๆค่ะ
1: โหดีเลยครับแบบนี้ต้องสมัครยังไงครับเนี่ยมีกำหนดเวลาไหมครับ
2: สมัครผ่านเว็บไซต์ www.glo.orth ได้เลยค่ะเปิดรับตั้งแต่1กรกฎาคมไปจนถึง30กันยายน2569นี้นะคะ
1: แบบนี้น่าจะต้องเตรียมเอกสารพอสมควรเลยใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับ
2: ถูกต้องค่ะต้องเตรียมรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนรูปถ่ายบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็รูปถ่ายบัตรผู้ดูแลให้พร้อมนะคะเตรียมไฟล์ดิจิทัลไว้ให้ครบถ้วนเลยค่ะ
1: แล้วถ้ามีคนสงสัยอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจะติดต่อได้ทางไหนบ้างครับ
2: สามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์044-353-452หรืออีกเบอร์นะคะ0816162399ค่ะโทรไปสอบถามกันได้เลยนะคะ
1: 044-353-452กับ0816162399นะครับจดกันไว้ได้เลยครับ
2: ใช่ค่ะแต่อยากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าการดึงเอาตัวเลข3หลักเข้ามาอยู่ในระบบที่ถูกต้องเนี่ยมันน่าคิดต่อนะคะว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วก็ช่วยลดผลกระทบจากการพนันนอกระบบในสังคมไทยระยะยาวได้จริงไหมเป็นโจทย์ที่น่าติดตามเลยล่ะค่ะ
1: เป็นประเด็นที่น่าคิดตามจริงๆครับการใช้เทคโนโลยีมาแก้ปัญหานี้น่าสนใจเสมอวันนี้เวลาของเราหมดแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องผู้พิการจากอุบัติเหตุใช้รถใช้ถนนยื่นคำขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องรัฐบาลดูแลผู้พิการจากอุบัติเหตุใช้รถใช้ถนนยื่นคำขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีพบว่าประเด็นนี้เป็นข้อมูลจริงกรมการขนส่งทางบกเปิดให้ผู้พิการจากการประสบภัยในการใช้รถใช้ถนนยื่นคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการได้ในวันและเวลาราชการสำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเช่นเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องดูดเสมหะเตียงแขนเทียมขาเทียมโลหะดามขารถสานล้อโยกรถเข็นรถเข็นไฟฟ้าทั้งนี้ผู้พิการที่จะขอรับอุปกรณ์ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นณสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดให้ยื่นณสำนักงานขนส่งจังหวัดสำหรับคุณสมบัติผู้พิการมีดังนี้ 1. ต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน 2. เป็นผู้พิการที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่น 3. เป็นผู้พิการที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า3ปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอเว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือ4ไม่เป็นผู้ที่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการของกรมการขนส่งทางบกส่วนเอกสารประกอบการยื่นคำขอต้องใช้คำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้1คือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานการแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้2บัตรประจำตัวผู้พิการถ้ามีโดยอย่างน้อยให้มีรายการชื่อที่อยู่ของผู้พิการวันที่ออกบัตรและวันหมดอายุประเภทหรือลักษณะความพิการและชื่อผู้ดูแลผู้พิการ3รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะความพิการอย่างชัดเจนในลักษณะท่าทางแตกต่างกันขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้วที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน3เดือนอย่างน้อย3รูป4รูปถ่ายแสดงภาพอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือถ้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้วอย่างน้อย1รูป5กรณีขออุปกรณ์เป็นรถนั่งไฟฟ้าใช้รูปถ่ายสภาพแวดล้อมหรือบริเวณที่พักอาศัยหอบ้านพักของผู้พิการขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้วอย่างน้อย2รูป6ก็คือประวัติทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วยหรือ OPD ก๊าซหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้หรือหลักฐานการขอรับหรือได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่สามารถยืนยันหรือบ่งบอกได้ว่าความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนกรณีที่ผู้ขอรับจัดสรรไม่มีเอกสารหลักฐานตามข้อ6หรือประวัติทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วยหากมีเอกสารหลักฐานยืนยันหรือระบุโดยแพทย์หรือมีตราประทับของสถานพยาบาลไว้อย่างชัดเจนว่าความพิการของผู้พิการมีสาเหตุมาจากการประกันภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนให้สามารถใช้เป็นหลักฐานตามข้อ6ได้ทางนี้เพื่อประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทรศัพท์02-618-2323ขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ antifakenewscenter.com
1: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำโมกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำโมกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ 6. ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

9:35 โดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืด นะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับออกอากาศสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงหลากหลายสถานีนะครับโดยในช่วง9:00 น.ถึง 10:00 น.ก็จะมี2สถานีครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz ฟังได้อำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานีล่าสุดของเราก็คือทางด้านของสถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางการออกอากาศของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเมื่อวานนี้ตอนจบรายการไปแล้วนะครับมีคนโทรเข้ามาในเบอร์สมาคมนะครับมาบอกว่าฟังรายการอยู่นะครับแถวสูงเนินนะครับแถวสูงเนินฟังผ่าน FM 100 MHz นะครับก็ขอขอบพระคุณมากเลยเขาเสนอมาว่าอยากให้มีเปิดหน้าไมค์นะครับไปโทรมาพูดคุยเดี๋ยวตอนนี้รับไว้ปรับปรุงระบบอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดปรับปรุงระบบเรียบร้อยแล้วเปิดหน้าไมค์ได้จะแจ้งให้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับที่ติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก่อตั้งขึ้นโดยคนตาบอดเพื่อคนตาบอดนะครับโดยท่านอาจารย์ดร.ประหยัดภูหนององค์แล้วก็ศาสตราจารย์ดร.วิริยะนามสิริพงพันธ์ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาคนแรกนะครับตั้งแต่ปี2541นะครับจนถึงปีนี้ก็เรียกว่าเป็นปีที่28แล้วนะครับที่เรายืนหยัดอยู่คู่กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของการดำรงชีวิตด้วยตนเองนะครับการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ทักษะต่างๆที่จะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขอย่างมีความสุขนะครับด้านของการจ้างงานเราก็เป็นอีกหนึ่งด้านที่เรามุ่งมั่นนะครับจะส่งเสริมให้กับสมาชิกของเราได้มีงานทำนะครับเพราะเนื่องจากปัจจุบันก็ทางกฎหมายนะครับก็มีออกมาในพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับฉบับปี2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่2 2556นะครับซึ่งในพ.ร.บ.ดังกล่าวก็มีมาตราที่เกี่ยวกับการต้องให้สถานประกอบการนะครับได้มีการจ้างงานคนพิการตามอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับก็เดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังก็จะมีทางมาตราหลักเกณฑ์ก่อนนะครับหลักเกณฑ์ที่คนที่สถานประกอบการจะต้องจ้างคนพิการก็คือจะต้องมีพนักงานนะครับ100คนขึ้นไปก็จะจ้างคนพิการ1คนนะครับแล้วก็151คนขึ้นไปจ้าง2คน251คนขึ้นไปจ้าง3คนไปตามสัดส่วนนี้นะครับโดยการจ้างงานนะครับก็มีรูปแบบอยู่3รูปแบบก็คือตามมาตรา33มาตรา33ของพ.ร.บ.คนพิการก็คือจ้างคนพิการคนนั้นให้มาทำงานนะครับอยู่ในที่ทำงานหรือสัญญางานหรือสถานประกอบการเลยเหมือนพนักงานทั่วไปได้รับสวัสดิการได้รับประกันสังคมต่างๆนะครับที่บริษัทมอบให้นะครับก็หลายๆที่ก็มีการจ้างงานแล้วนะครับสำหรับภาคเอกชนแล้วก็หลายๆที่ก็ใช้เรียกว่าความถนัดของคนตาบอดนะครับด้านของอาชีพนวดเพราะคนตาบอดหลายท่านก็ต้องผ่านการอบรมนวดมานะครับหลายบริษัทใช้วิธีการจ้างคนตาบอดไปเป็นพนักงานนวดในบริษัทเพื่อนวดให้กับพนักงานของบริษัทนั้นๆก็มีนะครับแล้วก็มีเยอะด้วยในปัจจุบันนะครับตามมาตรา33ตรงนี้ก็เป็นเปรียบเสมือนพนักงานคนหนึ่งใน
สำนักงานเลยนะครับได้รับเงินเดือนเท่าการฐานเงินเดือนมีสวัสดิการทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับตามมาตรา33แต่ก็ยังมีอีกหลายๆที่นะครับที่เขาจะเป็นแบบโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าเป็นที่ที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยให้กับคนพิการเราสามารถเข้าทำงานได้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาในมาตรา34ครับมาตรา34นี้ก็คือการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับตามอัตราเงินเดือนนะครับของที่จะต้องจ้างคนพิการสมมุติมีพนักงาน100คนต้องจ้างคนพิการ1คนก็ต้องส่งเงินเข้าจำนวนเท่าจำนวน1ปีนะครับที่จ้างคนพิการ1คนเข้าไปในนั้นนะครับแล้วเงินตรงนี้นะครับจะนำมาทำอะไรเงินตรงนี้ใช้สามารถให้องค์กรคนพิการนะครับเขียนขอโครงการมาจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้นะครับแล้วก็เงินในส่วนนี้เช่นเดียวกันที่เป็นเงินที่ใช้ปล่อยกู้ให้กับคนพิการโดยไม่มีดอกเบี้ยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเช่นเดียวกันแต่บางบริษัทก็อาจจะไม่สามารถรับเข้าในที่ทำงานได้เนื่องจากไม่เอื้ออำนวยแต่ก็ไม่อยากส่งเงินเข้ากองทุนนะครับก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการจ้างเงินจ้างงานคนพิการนะครับก็จะเป็นมาตรา35นะครับมาตรา35นี้จะเป็นประมาณการส่งเสริมอาชีพในรูปแบบอื่นๆนะครับโดยมีรูปแบบการส่งเสริมอาชีพอยู่ส่งเสริมอาชีพแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะครับอยู่7รูปแบบนะครับตามมาตรา35มาตรารูปแบบที่1ก็จะเป็นการให้สัมปทานนะครับเช่นการให้สิทธิเข้าดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ขององค์กรเช่นตั้งร้านขายของนะครับตั้งแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของคนพิการตรงนี้นะครับก็เป็นที่จะสามารถให้ได้แล้วก็อันที่2นะครับเป็นการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าบริการตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันแรกอาจจะเป็นการให้เปิดเป็นร้านนวดร้านอะไรพวกนี้นะครับอันที่2จะเป็นเกี่ยวกับมุ่งเน้นด้านของการขายโดยเฉพาะนะครับขายสลากขายขนมขายอะไรพวกนี้นะครับได้อันที่3อันนี้เป็นอันที่นิยมกันนะครับก็คือการจัดจ้างเหมาช่วงงานนะครับหรือจ้างเหมาบริการก็คือการจ้างให้คนตาบอดทำอะไรสักอย่างนึงให้คนพิการทำอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เหมาเป็นชิ้นเป็นเดือนก็ได้นะครับหรือว่าหลายๆที่ก็จะใช้วิธีเป็นพาร์ทเนอร์กับองค์เรียกว่าบริษัทตัวกลางนะครับเขาจะเป็นอย่างเช่นบริษัทวอลแคนตรงนี้เขาก็เป็นการให้งานคนพิการโดยการใช้เงินเดือนจากองค์กรสถานประกอบการต่างๆตรงนี้นะครับเป็นผู้จ่ายให้โดยอาจจะมีข้อเรียกเปลี่ยนต่างๆจากกับเรียกว่าสถานประกอบการกับบริษัทตัวกลางนะครับโดยการบริษัทตัวกลางอาจจะให้อนุญาตใช้ข้อมูลต่างๆที่คนพิการผลิตได้ฟรีอะไรแบบนี้นะครับแลกกับการจ้างงานจ้างงานเพื่อคนพิการนะครับตอนนี้คนพิการที่ทำในลักษณะนี้ก็มีเยอะนะครับเป็นทั้ง call center เป็นคนตอบแชทในเพจต่างๆก็มีนะครับตามลักษณะนี้ข้อที่4การฝึกงานเพื่อพัฒนาทักษะนะครับและความสามารถของคนพิการตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันข้อที่5นะครับการจัดอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพก็ได้เช่นเดียวกัน6การอันนี้เป็นของพี่ๆหูหนวกนะครับการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือสำหรับการทำงานหรือการสื่อสารแล้วก็ด้านที่7นะครับการช่วยเหลืออื่นใดนะครับแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการซึ่งอาจจะไม่สามารถทำตาม6ข้อนี้ได้นะครับก็จะมีข้อ7เปิดช่องให้สามารถช่วยเหลือได้เพิ่มเติมนะครับสำหรับบริษัทที่ต้องจ้างงานคนพิการนะครับแต่อาจจะไม่สามารถจ้างได้ตามความ
กายภาพของที่ทำงานเองหรือลักษณะการทำงานเองนะครับก็เป็นสิ่งที่องค์กรภาคเอกชนทุกองค์กรต้องปฏิบัติตามไม่มาตราใดก็มาตราหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันนอกจากองค์กรด้านองค์กรเอกชนแล้วก็ยังเหลือองค์กรภาครัฐนะครับอีกหลากหลายองค์กรที่เรียกว่าอาจจะยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายนี้นะครับกระทรวงที่มีการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ก็จะมีกระทรวงพม.นะครับกระทรวงแรงงานกระทรวงอีกกระทรวงหนึ่งจำไม่ได้กระทรวงอะไรนะครับน่าจะกระทรวงเกษตรหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับ3องค์กระทรวงนี้ที่จ้างงานคนพิการครบถ้วนแต่ส่วนกระทรวงอื่นอีก10กว่ากระทรวงนะครับยังจ้างคนพิการยังไม่ครบถ้วนก็ขอส่งเสียงตรงนี้ไปยังองค์กรภาครัฐนะครับภาคเอกชนเราปฏิบัติตามแล้วนะครับก็ฝากภาครัฐดำเนินการตามกฎหมายของพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยนะครับเพื่อคนพิการเราจะได้มีงานทำครับไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคมนะครับหรือบางท่านอาจจะถึงกับสามารถนำเงินมาดูแลจุนเจือครอบครัวได้เพิ่มเติมด้วยนะครับก็ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับก็เป็นสาระดีๆที่ทางรายการแสงสว่างในความมืดของเรานำมาฝากกันในเช้าวันนี้นะครับสำหรับรายการแสงสว่างในความมืดท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับสงสัยข้อมูลด้านอื่นๆของคนตาบอดนะครับหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสมาคมไม่ว่าเป็นสมาชิกเราเองหรือเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจในการดำเนินงานของทางสมาคมของเราเราก็มีช่องทางการติดต่อสื่อสารนะครับกับทางสมาคมหลากหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางหลักของเราก็คือหมายเลขโทรศัพท์นะครับ044-353-452 044-353-452 แล้วก็0816162399นะครับ0816162399โทรได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับหรือว่าสามารถโทรได้อีก2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกล่องข้อความ Facebook เพจสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเข้าไปแล้วก็กดโทรออกได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ LINE Official @nmabconnect นะครับกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดพิมพ์พูดคุยกันได้หรือว่ากดโทรออกมาสอบถามข้อมูลกันได้เช่นเดียวกันโทรได้เหมือนไลน์ปกติเลยนะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของเราได้ผ่านเพจต่างๆในเครือของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเพจหลักของเราก็คือเพจสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเพจหลักเพจจริงต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อนะครับแล้วก็เพจองค์กรภายใต้ของเราก็จะมีทางด้านของเพจศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็องค์กรในเครือของเราก็จะเป็นมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวสารของทางสมาคมเราด้วยแล้วหรือว่าจะเป็นทางด้านของ Instagram แล้วก็ Threads นะครับก็จะเป็น @tabord.nmYouTube ก็จะเป็นสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดนะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ก็ www.nmab.or.th นะครับก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้หรือว่าท่านใดที่อยู่ในเมืองนะครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมของเราเราก็มีในรูปแบบของร้านกาแฟนะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟต้นแบบนะครับเพื่อไว้ฝึก อาชีพให้กับคนตาบอดที่สนใจอยากเป็นบาริสต้านะครับแล้วก็ในช่วงที่ไม่ได้มีการฝึกแล้วก็มีการจำหน่ายกันด้วยนะครับถ้าเกิดสั่งผ่าน Gap Food ก็แก้วละ55บาททุกเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นชาเป็นกาแฟเป็นนมเย็นนมสดเป็นน้ำผลไม้โซดาต่างๆก็แก้วละ55บาทเท่ากันทุกเมนูนะครับถ้าเกิดสั่งผ่านแกร็บฟู้ดก็สั่งได้ระยะสักไม่เกิน10กิโลเมตรจากสำนักงานสมาคมนะครับหรือว่าใครที่ผ่านมาแถวตำบลหัวทะเลนะครับอยากมาชิมถึงที่ก็
มาได้ที่สำนักงานของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซื้อหน้าร้านเพียงแก้วละ40บาทเท่านั้นนะครับสำหรับกาแฟจากร้าน1178คาเฟ่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางการระดมทุนนะครับเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสมาคมของเราให้สามารถยืนหยัดอยู่คู่กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราต่อไปได้นะครับในทุกๆเดือนนะครับแล้วก็นอกจากช่องทางออนไลน์แล้วช่องทางออฟไลน์เราก็ยังไม่ทิ้งนะครับสำหรับสมาชิกที่เรียกว่าอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้สะดวกนักนะครับเพราะว่าสมาชิกคนตาบอดเราก็เป็นผู้สูงอายุสัก 60-70% ขึ้นนะครับก็อาจจะไม่สะดวกในการใช้โซเชียลนะครับแต่คนตาบอดสามารถใช้สมาร์ทโฟนใช้คอมพิวเตอร์ได้นะครับสำหรับคนตาบอดที่เรียกว่าเป็นรุ่นใหม่ๆขึ้นมานะครับเขาก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับเทคโนโลยีตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นคนตาบอดที่อาจจะอยู่ตามต่างอำเภอนะครับอยู่เป็นคนบ้านๆเรานะครับก็อาจจะไม่เคยนะครับไม่เคยสัมผัสกับการใช้สมาร์ทโฟนตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับก็การติดตามข่าวสารก็ยังติดตามผ่านทางวิทยุได้เช่นเดียวกันนะครับหลากหลายสถานีที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เวลาเชื่อมสัญญาณรายการแสงสว่างในความมืดของเรานะครับถ้าเป็นในช่วงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็จะเป็นทางด้านของอำเภอเมืองก็จะเป็นวิทยุมจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็อำเภอสีคิ้วก็จะเป็นทางด้านของลุ่มน้ำลาตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นแล้วก็วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ15:00 นถึง 16:00 นก็จะมีทางด้านของถ้าเกิดในเมืองก็จะเป็นจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์สายสัมพันธ์เรดิโออำเภอนนแดง FM 89เมกะเฮิรตซ์นะครับวันจันทร์ถึง

0: ถึงติดตามกันได้อีก1สถานีก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับแสงสว่างในความมืดของเราก็จะจัดทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.แล้วก็อีก1รายการขององค์กรในเครือของเราก็คือรายการของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับทางสวทนครราชสีมาเช่นเดียวกัน 105.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันพุธที่3เวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.ก็ติดตามรายการต่างๆของเราได้ในทุกๆช่องทางในการออกอากาศนะครับและท่านจะสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้เช่นเดียวกันนะครับจะมาบริจาคด้วยตัวเองที่สำนักงานสมาคมก็ได้นะครับบริจาคเป็นเงินบริจาคเป็นสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งนะครับเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ก็ได้เพราะว่าสมาคมเราก็เปิดให้กับสมาชิกที่บางทีมาธุระในเมืองบางทีเย็นแล้วรถหมดรถกลับต่างอำเภอหมดนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถมาขอพักได้ฟรีนะครับก็ท่านอาจจะบริจาคเป็นแชมพูสระผมเป็นสบู่เป็นยาสีฟันอะไรไว้นะครับเพื่อให้บริการกับสมาชิกที่มาขอเข้าพักก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันหรือบริจาคเป็นเงินก็ได้นะครับถ้าเกิดมาบริจาคด้วยตัวเองก็มาที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาอาคารนิสามณีวงศ์นะครับเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาบริเวณถนนข้างโลตัสหัวทะเลประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับแล้วมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมา3องค์กรนี้อยู่ที่เดียวกันนะครับเห็นป้ายแล้วเลี้ยวขวาเข้ามาได้เลยนะครับปากซอยจะเป็นร้านพระสั่งน้อยคาแคนะครับเข้ามาประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ขวามือเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาบริจาคด้วยตัวเองก็สามารถโอนเงินมาก็ได้นะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050ครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050หรือว่าเข้าไปที่หน้าเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและไปตรงโพสต์ที่ปักหมุดไว้นะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับก็จะมีทั้งตัวหมายเลขบัญชีพร้อมทั้ง QR Code นะครับ QR Code ตัวนี้ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมย้ำกันอีกครั้งหมายเลขโทรศัพท์044353452 044353452และ0816162399 0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
1: เมาแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชุมชนชายฝั่งปัตตานีประกาศใช้ธรรมนูญด้านสภาพภูมิอากาศพร้อมเปิดแผนการปรับตัวระดับพื้นที่ชุมชนตำบลแหลมโพอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีประกาศใช้ธรรมนูญชุมชนด้านสภาพภูมิอากาศนับเป็นฉบับแรกของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นกรอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยชุมชนพร้อมเปิดตัวแผนการปรับตัวระดับพื้นที่ซึ่งสามารถระดมความร่วมมือและการลงทุนด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศจากภาคีต่างๆรวมมูลค่ากว่า 82.5 ล้านบาทธรรมนูญดังกล่าวใช้เวลากว่า2ปีในการจัดทำภายใต้การสนับสนุนของโครงการ Climate Finance Network ของ UNDP โดยมีหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาองค์กรพัฒนาและภาคประชาชนร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์กว่า360คนณชายหาดแหลมตาชีอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีโดยเนื้อหาสำคัญของธรรมนูญครอบคลุม4ด้านได้แก่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและประมงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนนายสนั่นสุนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าการจัดทำธรรมนูญชุมชนตำบลแหลมโพถือเป็นก้าวสำคัญของชุมชนชายฝั่งอ่าวปัตตานีในการเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจังหวัดปัตตานีพร้อมสนับสนุนการบูรณาการกรอบการดำเนินงานของชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดในระยะต่อไปทางด้านมิสนีฟคอรีออสมิธผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทยกล่าวว่าบทเรียนจากปัตตานีสะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศจะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อชุมชนเป็นผู้กำหนดความต้องการของตนเองและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะช่วยสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงการประกาศธรรมนูญครั้งนี้ถือเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศจากฐานรากโดยมุ่งสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนชายฝั่งอ่าวปัตตานีพร้อมเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นของประเทศไทยนำไปขยายผลต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: แล้วเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า

0: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
1: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
2: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
3: สนับสนุนโดย

ทดสอบเช็คทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ็สับตสับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ส

0: ำลังพุ่งเหลาคนเต่ากับปลาที่คิดเม็ดที่ห่างมา
1: ทดสอบเช็ค

0: สวัสดีครับเช็คเช็คเช็คเช็คฮัลโหลครั
1: ค
0: บ
1: รับ
0: ฮัลโหลครับครับเช็ค
1: ทดสอบทดสอบเช็คเช็คเช็คเช็ค
2: อุปกรณ์ทดลองหน้าต่างแจ้งเตือนโตติดลำโพงกลุ่มติดคอมบักอยู่เปิดคอมบักโตตัวช่วยการโตกลุ่ม100%คุณภาพระดับเสียงระดับเสียงระดับเสียง100%คุณภาพระดับเสียงสนทนาแถบแผงเอชหน้าต่าง100%คุณภาพระดับเสียงสนทนาแถบเลื่อนหน้าต่างระดับเสียงตัวช่วยการโตกลุ่ม
1: แล้วครับครับฟังเพลงอะไรครับแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
2: หน้าต่างแจ้งเตือน
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ฮัลโหลครับครับร้องเพลงอะไรเช็คทดสอบทดสอบทดสอบเช็คครับฮัลโหลเช็คเช็คเช็คเช็คเช็คทดสอบเช็คทดสอบเช็คเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบเช็คเช็ค
1: ทดสอบเช็คทดสอบเช็คทดสอบเช็คเช็ค
2: เธอเดินมาแล้วมองตาฉันเป็นครั้งสุดท้า
1: ทดสอบ
2: ที่เธอมา
1: ทดสอบ

0: จริงสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ชวนช็อปกุ้งสดคุณภาพดีจากฟาร์มราคาพิเศษเพียงกิโลกรัมละ200บาทเปิดรับพรีออเดอร์แล้ววันนี้นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมอุดหนุนกุ้งขาวแวนนาไม้สดใหม่คุณภาพดีส่งตรงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดฉะเชิงเทราภายใต้กิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรรวมปริมาณสินค้าตลอดโครงการกว่า 10,000 กิโลกรัมสำหรับกุ้งขาวแวนนาไม้ที่นำมาจำหน่ายเป็นกุ้งสดจากฟาร์มไม่แช่แข็งขนาด 41-45 ตัวต่อกิโลกรัมบรรจุถุงละ1กิโลกรัมในราคาพิเศษเพียง200บาทจากราคาในท้องตลาด 250-260 บาทต่อกิโลกรัมถูกกว่า 20% โดยประชาชนสามารถสั่งจองล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยผู้ที่สั่งจองล่วงหน้าจะสามารถเลือกรับสินค้าได้ตามวันและสถานที่ที่กำหนดลดระยะเวลาการรอคิวพร้อมได้รับรหัสยืนยันการรับสินค้าทางอีเมลหลังชำระเงินโดยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดส่งมอบสินค้าแบ่งออกเป็น3รอบได้แก่ครั้งที่1วันที่30มิถุนายนและวันที่3กรกฎาคมเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ณบริเวณด้านหน้าโรงอาหารสาระกลางจังหวัดเชียงใหม่หรือตลาดนัดเกษตรกรครั้งที่2วันที่22ถึง24กรกฎาคมเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ณตลาดดอกไม้หน้าบริษัทนิ่มซีเสียงจำกัดสำนักงานใหญ่และครั้งที่3วันที่6ถึง8สิงหาคมเวลา 16:00 น. ถึง 19:00 น. ณขวงสันกำแพงอำเภอสันกำแพงทั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารทะเลสดใหม่คุณภาพดีจากแหล่งผลิตโดยตรงในราคาคุ้มค่าจำนวนมีจำกัดจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมจองและสั่งซื้อกุ้งขาวแวนนาไม้สดจากฟาร์มได้ตามวันและเวลาและสถานที่ที่กำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่053-112-659-60ในวันและเวลาราชการหรือโทรศัพท์082-112-5491และ089-522-2989คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนติดสินบนเจ้าหน้าที่
12: พี่ไม้พี่ไม้นั่นรถเราโดนตำรวจล็อกล้อนี่เขากำลังเขียนใบสั่งแล้ว
13: แย่แล้วพี่ว่าเธอเอาเงินไปให้ตำรวจก่อนแล้วบอกเขาว่าขอปรับตรงนี้เลยดีกว่า
12: จะดีเหรอพี่มันผิดกฎหมายไม่ใช่หรอ
14: ใช่ค่ะหากไม่อยากมีความผิดอย่าคิดติดสินบนแก่เจ้าหน้าที่นะคะหลายคนที่ใช้รถใช้ถนนหากทำผิดกฎจราจรถ้าพยายามจะให้เงินเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแลกเปลี่ยนกับการไม่ถูกเขียนใบสั่งหรือพยายามจูงใจให้เจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่หากถูกจับจะต้องจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนั้นหากรับเงินสินบนก็จะมีความผิดและได้รับโทษเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเราทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมโดยการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายกันดีกว่านะคะ
13: พี่ตำรวจครับไม่ทราบว่าสถานีตำรวจที่ต้องไปเสียค่าปรับเนี่ยอยู่ไกลไหมครับผมพร้อมจ่ายค่าปรับอย่างถูกกฎหมายแล้วครับ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยมีดีกว่าที่คิดราชภัฏยะลาเปิดเวทีโชว์นวัตกรรมชวนคนรุ่นใหม่ค้นหาแรงบันดาลใจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปิดเวทีครั้งใหญ่ต้อนรับนักศึกษาเยาวชนและประชาชนกับงานราชภัฏยะลาพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ครั้งที่2ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพลังปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่สากลชูงานวิจัยนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ต่อยอดสู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอด5วันเข้าชมฟรีภายในงานมีนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงานขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริชัยนามบุรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากล่าวว่ามหาวิทยาลัยมุ่งผลิตองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้วงานยังมีเวทีเชื่อมโยงนักวิจัยนักศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและชุมชนให้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อผลักดันการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับไฮไลท์ที่นักศึกษาไม่ควรพลาดได้แก่นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมการแข่งขันและกิจกรรมสร้างสรรค์เวทีเสวนาวิชาการและนานาชาติการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหนังกลางแปลงหนังตะลุงการแสดงจากศิลปินพื้นบ้านและศิลปินชื่อดังรวมถึงโซนอาหารท้องถิ่นและสตรีทฟู้ดกว่า100ร้านงานราชภัฏยะลาพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ครั้งที่2ประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง5กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 22:30 นณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าชมฟรีตลอดงานเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสงานวิจัยที่จับต้องได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และร่วมเห็นพลังของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา เลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่ายั้งคำว่ายั้งหมายถึงคงอยู่เช่นโครงชื่อสยามานุสติบทที่4 2บาทแรกมีว่าหากสยามยังอยู่ยั้งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหมายความว่าหากประเทศสยามยังคงอยู่ได้อย่างมั่นคงเราคือชาวสยามทั้งหลายก็จะดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นกันคำว่ายั้งหมายความว่าหยุดพักชั่วคราวไม่เคลื่อนต่อไปเช่นทัพไทยยั้งทัพอยู่ที่นครสวรรค์หมายถึงหยุดทำให้ไม่เคลื่อนต่อไปเช่นฉันยั้งตัวไม่ทันเลยหกล้มคำว่ายั้งที่หมายถึงหยุดไม่ต้องมีกรรมก็ได้เช่นอาหารอร่อยมากผมเลยกินไม่ยั้งอาจใช้ซ้อนกับคำว่าคิดเป็นยั้งคิดหมายถึงหยุดคิดเช่นเขาก่อคดีร้ายแรงเพราะขาดสติยั้งคิด
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.com

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: JIC ไทยโต้กัมพูชาทึกทักปราสาทคณาเป็นของเขมรอ้างแผนที่ฝ่ายเดียวไม่ได้ชี้ต้องยึดกฎหมายระหว่างประเทศกลไกทวิภาคีเท่านั้นพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาแถลงตอบโต้กรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโดยอ้างว่าปราสาทคณาเป็นของกัมพูชา 100% พร้อมกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเข้ายึดครองพื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพโบราณสถานและทำลายบันไดทางขึ้นปราสาทนั้นขอยืนยันว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการแสดงท่าทีฝ่ายเดียวที่ไม่อาจถือเป็นข้อยุติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศประเทศไทยไม่ยอมรับการกล่าวอ้างอธิปไตยเหนือพื้นที่พิพาทโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนื่องจากประเด็นแนวเขตแดนที่ยังมีความเห็นต่างจะต้องได้รับการพิจารณาภายกลไกทวิภาคีทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันโดยอาศัยหลักฐานที่มีน้ำหนักทางกฎหมายทั้งส่วนที่สัญญาเอกสารประวัติศาสตร์และหลักฐานการปักปันเขตแดนที่ผ่านมาไม่ใช่อาศัยการแถลงหรือการตีความแผนที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพังJIC ไทยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารต่อสาธารณะโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นสำคัญหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเพิ่มความตึงเครียดพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมดำเนินการอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศอย่างสุจริตใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างยั่งยืนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนพระภิกษุรับมรดกได้หรือไม่
12: นมัสการครับหลวงพี่มีอะไรให้ผมรับใช้ครับ
13: เจริญพรโยมผู้ใหญ่
12: ครับผม
13: อาตมามีเรื่องพ่อมาปรึกษาหน่อย
12: ครับ
13: ควรจะทำยังไงดี
12: ครับหลวงพี่เรื่องมันเป็นยังไงครับ
13: โยมพ่ออาตมาจะทำพินัยกรรมยกมรดกให้อาตมา
12: ครับผม
13: แบบนี้อาตมาสามารถรับมรดกที่โยมพ่อจะยกให้อาตมาได้ไหมโยมผู้ใหญ
12: ่ครับ
13: หรืออาตมาควรทำยังไง
12: นั่นสิหลวงพี่คงรับได้มั้งครับเอ๊ะหรือว่ารับไม่ได้โอ้ยไม่รู้เหมือนกันครับหลวงพี
14: ่ถ้าพูดถึงตามกฎหมายแล้วการรับมรดกของพระถือว่าไม่ควรรับนะคะมันไม่เหมาะสมเป็นพระไม่ควรมายุ่งเรื่องของทางโลกเนื่องจากไม่ได้เป็นคฤหัสถ์แต่ถ้าหลวงพี่มีความจำเป็นต้องรับมรดกจริงๆหลวงพี่ต้องสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์ก่อนถึงจะรับมรดกได้ค่ะ
13: เข้าใจแล้วโยมเดี๋ยวอาตมาจะได้ไปบอกโยมพ่อให้ยกให้น้องสาวอาตมาให้หมดเลยไว้ดูแลคนในครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขด้วย
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.เดินหน้าเผยแพร่คู่มือประชาชนฉบับครอบครัว 17,000 เล่มเสริมความรู้คุ้มครองเด็กสิทธิครอบครัวและการเข้าถึงบริการภาครัฐครอบคลุมพื้นที่ชายแดนใต้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปดส.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาและสตูลระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายน2569เพื่อแจกจ่ายคู่มือประชาชนฉบับครอบครัวภายใต้แผนความร่วมมือระหว่างสปต.และองค์การยูนิเซฟประเทศไทยมุ่งยกระดับการรับรู้ด้านสิทธิเด็กสิทธิครอบครัวและการเข้าถึงบริการของภาครัฐเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบคุ้มครองเด็กและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การจัดทำคู่มือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุดความรู้เบื้องต้นสำหรับประชาชนเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองเด็กในระดับครอบครัวและชุมชนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กการปกป้องเด็กจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอาทิการค้ามนุษย์การใช้แรงงานเด็กและการล่วงละเมิดเด็กในทุกรูปแบบพร้อมทั้งเผยแพร่แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์การคุ้มครองเด็กผู้เสียหายการเข้าถึงสิทธิและความช่วยเหลือที่เหมาะสมรวมถึงแนวทางปฏิบัติมาตรฐานสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเชื่อมโยงเด็กเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนเกิดและการเข้าถึงสถานะทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สปดส.ได้กำหนดแผนแจกจ่ายคู่มือประชาชนฉบับครอบครัวจำนวน 17,000 เล่มครอบคลุมทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการรับรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการคุ้มครองเด็กและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงสำหรับคู่มือประชาชนฉบับครอบครัวได้รวบรวมสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชนไว้อย่างครบถ้วนครอบคลุมทั้งเรื่องการแจ้งเกิดและการรับรองสถานะบุคคลทั้งเด็กสัญชาติไทยเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยหรืออยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติรวมถึงสิทธิของเด็กผู้พิการและผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลด้านสิทธิและสวัสดิการสำหรับครอบครัวสิทธิเด็กทุกช่วงวัยสวัสดิการของผู้พิการผู้สูงอายุและแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันคู่มือยังให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสการหย่าสิทธิในครอบครัวทั้งตามกฎหมายไทยและหลักศาสนาอิสลามสิทธิของคู่สมรสและบุตรหลังการหย่าการรับรองบุตรและการรับรองบุตรบุญธรรมตลอดจนแนวทางการดำเนินการให้สิทธิในครอบครัวมีผลตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้แก่การเดินทางข้ามแดนไทยมาเลเซียและสถานะบุคคลการเดินทางอย่างถูกต้องตามกฎหมายการทำงานในประเทศมาเลเซียการสมรสข้ามแดนการรักษาพยาบาลการพิสูจน์สัญชาติสิทธิของผู้สูงอายุและผู้พิการที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียการให้ความช่วยเหลือกรณีถูกจับหรือมีคดีความตลอดจนแนวทางการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้จริงในชีวิตประจำวันและเข้าถึงสิทธิของตนเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ่อนวิ่งเปี้ยว
1: ใจดีเรามาดู VCD กันเถอะ
2: ดูเรื่องอะไรล่ะจ๊ะ
1: ไม่ใช่การ์ตูนหรอกเป็น VCD การแข่งขันกีฬาสีที่โรงเรียนไง
2: อ๋อน่าเสียดายจังวันนั้นใจดีไม่สบายเลยไม่ได้ไปร่วมงานแล้วดีใจแข่งอะไรล่ะ
1: ดีใจแข่งวิ่งเปี้ยวสีของดีใจชนะด้วย
2: พี่โพสขาคำว่าวิ่งเปี้ยวนี่เขียนแปลกๆนะคะตอนแรกใจดีนึกว่าเขียนเป็นวิ่งเปี้ยวที่มีรอเรือซะอีก
0: ใช่จ้ะวิ่งเปี้ยวเป็นการแข่งขันโดยมีผู้เล่น2ฝ่ายแต่ละฝ่ายวิ่งอ้อมหลักของอีกฝ่ายนึงผลัดกันส่งไม้หรือผ้าฝ่ายใดวิ่งเร็วกว่าใช้ไม้หรือผ้าที่ถืออยู่ตีฝ่ายตรงข้ามได้เป็นฝ่ายชนะจ้ะ
2: วิ่งเปี้ยววิ่งเปี้ยวไม่มีรอเรือ
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บุกทลายเครือข่ายเว็บพนันรวบแอดมินคาบ้านพักพบเงินหมุนเวียนกว่า21ล้านบาทพร้อมตรวจยึดของกลางหลายรายการเร่งล่าผู้ร่วมขบวนการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ตามนโยบายช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจภูธรภาค5และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โดยพันตำรวจเอกสุรชัยท่างามผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569เวลา 8:30 นพันตำรวจโทอานนท์เชิดชูตระกูลทองรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นเป้าหมาย2จุดเพื่อทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลังสืบสวนพบว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ให้บริการการพนันหลากหลายรูปแบบทั้งสล็อตคาสิโนและทายผลฟุตบอลออนไลน์โดยมีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายกว่า21ล้านบาทจึง

0: รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับและหมายค้นก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นจุดแรกเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่11ตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายสหภาพอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อเคโน168มีหน้าที่ตอบแชทลูกค้าโดยได้รับค่าจ้างเดือนละ15,000 บาทส่วนจุดที่2เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้พักอาศัยแต่จากการตรวจค้นร่วมกับนิติบุคคลพบพยานหลักฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและโฆษณาเว็บไซต์เคโน168ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาจุดแรกเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบประกอบด้วยโทรศัพท์มือถือ2เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก2เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร2เล่มบัตร ATM 4ใบและรถจักรยานยนต์2คันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายแก่ผู้ต้องหาก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวมาดำเนินคดีต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวท.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: เกษตรเพื่อประชาโครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยางภูมิพัฒน์เป็นศาสตร์การบริหารจัดการน้ำจากพื้นที่น้ำมากไปยังพื้นที่ขาดน้ำด้วยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งมีปริมาณน้ำมากมายังอ่างเก็บน้ำลำพะยางตอนบนซึ่งมีน้ำน้อยสามารถสร้างประโยชน์กับพื้นที่กว่า 12,000 ไร่และทำให้ชาวนาได้ผลผลิตเพิ่ม 2-3 เท่าตัวทั้งนี้กรมชลประทานได้ต่อยอดขยายผลเป็นโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงด้วยการเจาะอุโมงค์ส่งน้ำจากลำน้ำแม่แตงที่มีน้ำมากเกินความต้องการในช่วงฤดูฝนประมาณปีละ113ล้านลูกบาศก์เมตรไปยังอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนและผันน้ำส่วนเกินของอ่างแม่งัดสมบูรณ์ชนปีละ47ล้านลูกบาศก์เมตรส่งต่อไปยังอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารารวมปริมาณน้ำที่ผันไปปีละ160ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำในการเกษตรอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มเสถียรภาพการส่งน้ำของพื้นที่ชลประทานกว่า 175,000 ไร่และช่วยสนับสนุนพื้นที่การท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนนอกจากนี้ยังมีโครงการผันน้ำจากแม่น้ำยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีน้ำส่วนเกินอยู่ประมาณปีละ 1,800 ล้านลูกบาศก์เมตรมาเก็บไว้ที่เขื่อนภูมิพลโดยสร้างอุโมงค์ผันน้ำความยาวประมาณ68กิโลเมตรมาลงแม่น้ำปิงบริเวณอำเภอฮ่อจังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลซึ่งจะสร้างความมั่นคงเรื่องน้ำให้กับลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้สามารถเปิดพื้นที่นาในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้อีก 1.6 ล้านไร่สนับสนุนน้ำในฤดูแล้งได้เพิ่มขึ้นอีก 160,000 ไร่และช่วยเพิ่มกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าให้โรงงานไฟฟ้าท้ายเขื่อนภูมิพลได้ประมาณ417ล้านหน่วยต่อปีสนับสนุนโดยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2: ์คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวย ทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz และสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
11: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
12: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

ดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำบ่ายวันที่2กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางคนในเครือและก็องค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ผ่านทางสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับก็ติดตามกันได้ทั้ง3สถานีที่ออกอากาศอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมครับwww.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้หรือเดี๋ยวช่วงที่2จะเปิดให้โทรเข้าหน้าใหม่ได้นะครับ0815109471นะครับ0815109471เดี๋ยวช่วงที่2ถ้าเกิดใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็โทรมาหน้าใหม่ได้นะครับแต่ในช่วงแรกนี้ขออนุญาตให้ท่านไปรับฟังในเรื่องของช่วง NMAB Update นะครับก็จะมีข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็รวมไปถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเปิดให้คนพิการได้ยื่นขอรับการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในรูปแบบ N3 นะครับรูปแบบเลข3ตัวในระบบออนไลน์นะครับรายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMMB Update นะคะฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะวันนี้วันที่2กรกฎาคม2569เราจะมาเจาะลึกข้อมูลข่าวสารกันแบบครบถ้วนทุกรายละเอียดเลยค่ะ
2: ใช่ครับวันนี้เรามีทั้งเรื่องของสภาพอากาศที่ต้องเตรียมรับมือกันให้ดีนะครับแล้วก็มีข่าวสารโอกาสทางอาชีพใหม่ๆสำหรับคนพิการและคนตาบอดด้วยครับ
1: คือแบบ2เรื่องนี้ดูเหมือนจะต่างกันนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเรามากๆงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกเรื่องสภาพอากาศกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ
2: ได้เลยครับช่วงนี้ฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างครับ
1: โหต้องบอกว่าภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยตอนนี้สภาพอากาศเหมือนท้องฟ้ากำลังทำงานล่วงเวลาเลยทีเดียวค่ะ
2: ยังไงเหรอครับ
1: คือมีฝนฟ้าคะนองตั้งร้อยละ80ของพื้นที่เลยนะคะ
2: 80%เลยนะครับนั่น
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะกระจายไปหลายจังหวัดเลยค่ะมีตั้งแต่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภู
2: โอ้โหแถบตอนบนมาหมดเลย
1: ยังไม่หมดค่ะมีอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็ยาวไปจนถึงอุบลราชธานีเลยค่ะ
2: เรียกว่าแทบจะครอบคลุมทั้งภาคอีสานเลยนะครับเนี่ย
1: จริงค่ะและอุณหภูมิก็แกว่งๆด้วยนะคะคืออุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะส่วนสูงสุดก็ป่าเข้าไป 31-36 องศาเลยค่ะ
2: ร้อนชื้นเลยนะครับแบบนี้
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาด้วยนะคะความเร็วประมาณ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะถามนิดนึงค่ะอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ฝนตกหนักขนาดนี้คะเนี่ย
2: คือสิ่งที่น่าสนใจคือมันมาจาก2ปัจจัยหลักๆครับอย่างแรกเลยคือมันมีร่องมรสุมครับ
1: อ๋อร่องมรสุม
2: ใช่ครับร่องมรสุมเนี่ยมันพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนของเราพอดีครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้มันมีกำลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเป็นภาคอื่นๆล่ะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง
2: ภาพรวมภาคอื่นก็ชุ่มฉ่ำไม่แพ้กันครับอย่างภาคเหนือก็ร้อยละ80ครับมีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ80เหมือนกันครับคลื่นลมเนี่ยสูง 2-3 เมตรเลยนะครับ
1: โหคลื่นสูงมากเลยนะคะ
2: ใช่ครับต้องระวังเลยส่วนภาคตะวันออกก็ร้อยละ70ครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากกรุงเทพมหานครก็ร้อยละ70เหมือนกันครับ
1: แล้วภาคกลางล่ะคะ
2: ภาคกลางกับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเบาลงมานิดนึงครับอยู่ที่ร้อยละ60ครับผมอ๋อแล้วก็มีข่าวพายุดีเพรสชันในทะเลจีนใต้ตอนบนด้วยนะครับที่กำลังจะขึ้นฝั่งจีน
1: อันนี้กระทบไทยไหมคะ
2: ไม่กระทบโดยตรงครับสบายใจได้ปลอดหนึ่งครับ
1: ก็หน้าฝนแบบนี้เดินทางลำบากเนาะแต่ว่าโอกาสทางเศรษฐกิจของเราก็ไม่หยุดนิ่งค่ะโดยเฉพาะข่าวดีเรื่องการสร้างรายได้
2: น่าสนใจครับข่าวอะไรหรอครับ
1: คือล่าสุดนะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะเขามีประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือว่าสลาก N3 นั่นเองค่ะ
2: อ๋อที่กำลังเป็นกระแสอยู่เลย
1: ใช่ค่ะซึ่งเขาเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์นะคะ www.glo.or.th ค่ะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้เลยค่ะเวลา15นาฬิกาตรงนะคะ
2: มีเวลาให้เตรียมตัวพอสมควรเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะเขาเน้นกลุ่มคนพิการด้วยค่ะโดยเงื่อนไขคือต้องมีความสามารถจำหน่ายสลากได้ด้วยตนเองนะคะ
2: อ๋อต้องขายเองด้วย
1: ถูกต้องค่ะส่วนเอกสารที่ต้องใช้ก็มีแค่รูปถ่ายบัตรประจำตัวแล้วก็รูปถ่ายบัตรประจำตัวคนพิการที่เป็นปัจจุบันตามประกาศปี2568นะคะแล้วก็มีรูปถ่ายบัตรผู้ดูแลค่ะ
2: คือถ้ามองภาพรวมนะครับนโยบายนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาสลากเกินราคาโดยตรงเลยครับ
1: อือหือเป็นปัญหาคลาสสิกเลยนะคะ
2: ใช่ครับแล้วก็ช่วยลดการพนันนอกระบบด้วยครับแถมยังเป็นการเพิ่มทางเลือกอย่างเป็นธรรมให้กับทุกคนด้วยนะครับ
1: ฟังดูเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับคนตาบอดและคนพิการเลยนะคะที่จะมีช่องทางสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
2: จริงครับแล้วมันน่าคิดทิ้งท้ายนะครับว่าการปรับตัวเข้าสู่ระบบสลากดิจิทัลแบบนี้เนี่ยในระยะยาวแล้วมันจะช่วยพลิกโฉมความเท่าเทียมในการประกอบอาชีพอื่นๆได้ยังไงบ้างเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากครับ
1: โหเป็นคำถามที่ชวนคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับรายการของเรานะคะผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะคะเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะ
2: รับฟังได้ทางไหนบ้างครับ
1: ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายค่ะและสถานีวิทยุสายสัมพันธ์ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดง
2: แล้วก็มีที่สถานีวิทยุจอมสรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะหรือถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะโทรมาได้ที่หมายเลข044-353-452หรือ0816162399ค่ะ
2: โทรมาพูดคุยกันได้นะครับ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
4: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดส์ซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
5: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
6: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
4: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
7: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

15นาฬิกาครับอีก32นาทีโดยประมาณนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของทั้ง3สถานีนะครับที่ออกอากาศอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนแดงนะครับแล้วก็จอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับก็ติชมรายการนะครับแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้หรือว่าจะโทรสอบถามอะไรที่สงสัยนะครับเกี่ยวกับคนพิการหรือว่าสมาชิกต้องการสอบถามข้อมูลด้านสวัสดิการนะครับโทรถามผ่านรายการก็ได้นะครับถ้าเกิดโทรหน้าหมายรายการก็0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับช่วงนี้หยิบเป็นความรู้เกี่ยวกับการจ้างงานของคนพิการนะครับในปัจจุบันการจ้างงานของคนพิการอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่2 2556นะครับซึ่งในพ.ร.บ.คนพิการตัวนี้นะครับก็จะมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการอยู่3มาตรานะครับก็จะมีมาตรา33 34และ35นะครับซึ่งองค์กรทุกๆองค์กรนะครับที่ว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนองค์กรภาครัฐนะครับหรือว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจก็ต้องมีการจ้างงานคนพิการตามสัดส่วนที่ทางด้านของพ.ร.บ.คนพิการได้กำหนดไว้นะครับก็คือหากมีคนตาดีนะครับคนพิการจำนวน100คนที่จ้างงานอยู่ต้องจ้างคนพิการ1คนนะครับถ้าหากมี151คนขึ้นไปต้องจ้าง2คน251คนขึ้นไปต้องจ้าง3คนตามขั้นบันไดแบบนี้นะครับโดยวิธีการจ้างงานก็จะมีอยู่3มาตราก็คือมาตรา33คือการจ้างเข้าเป็นพนักงานของบริษัทนั้นๆเลยนะครับก็จะได้รับสวัสดิการต่างๆเหมือนพนักงานคนไม่พิการเลยนะครับทั้งประกันสังคมวันหยุดต่างๆนะครับแล้วก็สวัสดิการอื่นๆที่ในแต่ละบริษัทจะมีให้นะครับตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นพนักงานเลยนะครับหลายๆบริษัทก็มีการจ้างงานเข้าไปนะครับแล้วก็อีกหลายๆบริษัทเช่นเดียวกันที่เห็นถึงความสามารถของคนพิการนะครับจ้างคนพิการจ้างคนตาบอดเราไปนวดในสถานประกอบการเลยก็คือคนตาบอดเราจะมีความเชี่ยวชาญด้านของการนวดไทยนะครับเป็นจำนวนมากเลยถือว่าเป็นหนึ่งในสามอาชีพหลักของคนตาบอดเลยนะครับซึ่งหลายๆบริษัทก็ใช้วิธีการจ้างไปเป็นพนักงานโดยอยู่ในตำแหน่งการนวดนะครับนวดให้กับพนักงานท่านอื่นนะครับเพื่อผ่อนคลายก็ถือว่าเป็นสวัสดิการของพนักงานที่เขาไม่พิการด้วยนะครับแล้วก็คนตาบอดเราก็ได้ทำงานที่ตัวเองถนัดด้วยหลากหลายบริษัทก็มีการทำประมาณนี้อยู่นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของในกรณีที่อาจจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นสถานที่ที่อาจจะไม่มีความสะดวกนะครับต่อคนพิการนะครับก็ยังมีมาตรา34รองรับก็คือการที่สถานประกอบการใดไม่สามารถจ้างคนพิการเข้าทำงานในมาตรา33ได้ก็จะสามารถส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับในมาตรา34โดยการส่งเงินก็ต้องส่งเข้ากองทุนเท่าจำนวนที่ต้องจ้างคนพิการนะครับสมมุติมีพนักงานอยู่200คนต้องจ้างคนพิการ2คนก็ต้องเอาเรียกว่าค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดนั้นๆนะครับ
มาคูณ365วันแล้วก็คูณ2คนนะครับแล้วก็ส่งเข้ากองทุนก่อนวันที่31มีนาคมของทุกๆปีนะครับโดยเงินที่ส่งเข้ากองทุนตรงนี้ครับทางได้คนพิการก็จะได้นำมาใช้ผ่านการขอโครงการขององค์กรด้านคนพิการต่างๆนะครับอย่างสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็ขอเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับมาจัดกิจกรรมมาจัดโครงการนะครับให้กับสมาชิกในช่วงตลอดมานะครับที่เราดำเนินการมาก็ได้มีการขออนุมัติจากทางด้านของอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้นะครับก็เป็นงบประมาณที่คนพิการได้ใช้ในการพัฒนาตัวเองนะครับตามโครงการต่างๆแล้วก็ยังไปใช้กับการกู้ยืมเงินเพื่อคนสำหรับคนพิการด้วยโดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับจากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็สามารถกู้ได้ในหลักเกณฑ์ปัจจุบันก็จะมีอยู่หลักๆ3วงเงินนะครับก็จะมีกู้ได้ไม่เกิน 40,000 บาท 60,000 บาทหรือ 120,000 บาทนะครับใน3วงเงินนี้ถ้าเกิดกู้ครั้งแรกๆก็อาจจะได้ไม่เกิน 40,000 บาทก่อนนะครับหรือว่าแล้วก็ถ้าเกิดเป็นลูกค้าชั้นดีนะครับเรียกว่าลูกค้าชั้นดีก็จะสามารถกู้เพิ่มเติมนะครับในวงเงิน 60,000 บาทได้โดยจะเป็นการกู้เพื่อไปประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการนะครับในกรณีที่คนพิการคนนั้นไม่สามารถทำงานได้จริงๆนะครับอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยอะไรแบบนี้ก็ถ้าเกิดมีผู้ดูแลหลังบัตรก็สามารถเป็นผู้ดูแลกู้ได้เช่นเดียวกันโดยการกู้เงินตรงนี้จะไม่มีการเสียดอกเบี้ยใดๆทั้งสิ้นนะครับส่งเฉพาะเงินต้นนะครับจำนวน50เดือนนะครับในปัจจุบันก็จะเป็น50เดือนไม่ว่าท่านจะได้วงเงินเท่าไหร่จะเป็นในวงในการผ่อนจ่าย50เดือนโดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านใดอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของการกู้เงินประกอบอาชีพตรงนี้นะครับก็โทรมาปรึกษาเราได้นะครับทางสมาคมเราโดยศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมายินดีให้คำปรึกษาแต่ตัวเรานะครับตัวศูนย์เราตัวสมาคมเราไม่ได้เป็นผู้ปล่อยกู้เองนะครับเพียงแค่เป็นผู้ประสานงานผู้ตรวจสอบเอกสารให้ได้เบื้องต้นเท่านั้นนะครับสำหรับการกู้ยืมเงินสำหรับคนพิการสำหรับการพิจารณาต่างๆก็จะขึ้นอยู่กับตัวอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนะครับซึ่งเขาก็จะประชุมกันเฉลี่ยสัก2เดือนต่อครั้งนะครับ1ก็จะประชุมแล้วก็ในปัจจุบันก็จะมีการสามารถยื่นเอกสารออนไลน์ได้ด้วยนะครับสะดวกหนังแน่นอนถ้าเกิดใครอยู่ต่างอำเภอไกลๆอย่างเช่นปทุมอยู่กว่าจะมาถึงในเมืองก็ไกลมากนะครับก็ส่งเอกสารออนไลน์ได้นะครับโดยโทรสอบถามที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ให้ญาติพี่น้องลองทำให้นะครับคร่าวๆเขาก็จะมีที่เขาระบุไว้ก็จะมีเป็นแผนนะครับธุรกิจว่าสมมติเอาไปเปิดร้านชำต้องมีการซื้ออะไรเท่าไหร่อย่างไรนะครับต้องแจกแจงมาให้ครบถ้วนให้ครบถ้วนภายในวงเงินที่ขอไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงต้องมีผู้ค้ำประกันด้วยนะครับผู้ค้ำประกันก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับเป็นข้าราชการก็ได้หรือเป็นพนักงานเอกชนที่มีเซฟเงินเดือนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ขอเพียงแค่ถ้าเป็นพนักงานเอกชนขอทำงานในจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อความง่ายในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพราะว่าการจะอนุมัติงบประมาณทุกครั้งก็ต้องมีเจ้าที่ลงไปดูในพื้นที่จริงก่อนนะครับเพื่อทำรายงานเสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับในคณะอนุนี้ทางสมาคมเราก็ได้มีตัวแทนนะครับเข้าไปร่วมรับฟังร่วมเสนอในทุกๆรอบนะครับถ้าเกิดใครเป็นสมาชิกของเราเราก็จะดูให้นะครับว่าชื่อท่านถึงไหนอะไรอย่างไรนะครับแต่การกู้อาจจะต้องเตรียมใจไว้นิดนึงว่าอาจจะไม่ได้เร็วนะครับอาจจะ2 3 4เดือนกว่าจะได้หรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นครึ่งปีแบบนี้นะครับแต่ก็
ต้องเข้าใจเจ้าที่ของพม.เขาด้วยเนื่องจากเจ้าที่มีน้อยแต่จังหวัดนครราชสีมาก็เป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับมี32อำเภอการลงพื้นที่ตรวจสอบในแต่ละเคสก็อาจต้องใช้เวลานะครับก็ยังไงลองปรึกษากับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราไว้ก่อนได้นะครับจะโทรมาเบอร์หลักเบอร์กลางนะครับก็044-353-452 044-353-452แล้วก็081ขออภัยแล้วก็094นะครับ364-2635 094-364-2635เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับเมื่อกี้ถึงมาตรา34นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมาตรา35นะครับซึ่งในกรณีที่สถานประกอบการอาจจะไม่สามารถจ้างเข้าทำงานได้ตามมาตรา33แล้วก็อาจจะยังเรียกว่าไม่สะดวกนะครับในการส่งเงินเข้ากองทุนอยากจะให้คนพิการได้รับตรงๆเลยนะครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งมาตราคือมาตรา35นะครับเป็นการส่งเสริมอาชีพในรูปแบบอื่นๆนะครับโดยมาตรา35นี้ก็จะแบ่งออกเป็น7หัวข้อหลักๆที่ท่านจะสามารถสนับสนุนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้สัมปทานนะครับเช่นการให้สิทธิ์เข้าดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรนะครับอาจจะให้พื้นที่เปิดร้านนวดอะไรพวกนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพิการแต่จำนวนเรียกว่าพื้นที่นะครับมูลค่าของพื้นที่ที่ให้ต้องคิดออกมาแล้วเป็นมูลค่าเท่ากันกับหรือมากกว่าก็ได้นะครับเท่ากันกับจำนวนเงินที่จะต้องส่งเข้ากองทุนหรือว่าจำนวนเงินที่ต้องจ้างคนพิการนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับอาจจะเป็นการจัดสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าต่างๆของคนพิการก็ได้เช่นเดียวกันจำหน่ายลอตเตอรี่นะครับจำหน่ายขนมอะไรพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่างที่สามการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการนะครับตรงนี้ก็หลักหลายๆสถานประกอบการก็จะทำในวงเล็บ3นี้ค่อนข้างเยอะนะครับหลายๆบริษัทก็จะใช้วิธีการไปเขาเรียกว่าไปปรึกษาไปเอาตัวโควต้านะครับโควต้าคนพิการไปให้บริษัทส่วนกลางบริษัทตัวกลางนะครับที่เขาต้องการคนพิการเข้าทำงานแต่เขาไม่มีเรียกว่าไม่มีมาตราไม่มีอัตราคนที่จะสามารถจ้างได้นะครับก็ทางบริษัทต่างๆก็จะใช้วิธีนำสิทธิ์คนพิการตรงนี้ไปให้บริษัทกลางเพื่อให้บริษัทตัวกลางนะครับส่งงานให้กับคนตาบอดคนพิการได้ทำนะครับส่วนระหว่างบริษัทตัวกลางกับบริษัทที่นำสิทธิ์ไปให้นั้นจะมีการตกลงอย่างกันอย่างไรนะครับก็ต้องขึ้นอยู่แต่ละบริษัทบางบริษัทเขาก็นำไปให้กับบริษัทส่วนกลางฟรีเลยแล้วเขาเป็นผู้จ่ายเงินให้แบบนี้แต่พอเพียงแค่คนพิการมีผลงานส่งให้เขาแบบนี้ก็มีหลายๆที่นะครับแล้วก็อย่างที่4ก็จะเป็นการฝึกงานเพื่อพัฒนาทักษะของคนพิการตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็5การจัดอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในสถานที่ประกอบการของท่านตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสามารถทดแทนได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็6อันนี้จะเป็นของพี่ๆหูหนวกนะครับก็คือเป็นล่ามภาษามือในการสื่อสารในการทำงานต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่7นะครับในกรณีที่รับอย่างที่1ถึง6นี่ไม่ได้จริงๆนะครับอย่างที่7ก็เป็นการช่วยเหลืออื่นใดที่จะสามารถช่วยเหลือคนพิการได้เพิ่มเติมตรงนี้ทางกฎหมายก็เปิดช่องไว้ให้นะครับก็ฝากหลายๆบริษัทด้วยนะครับบริษัทใดที่มีเงินเขามีจำนวนพนักงานตามเกณฑ์ที่ต้องจ้างคนพิการนะครับก็ขอให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนนี้ด้วยเพื่อให้คนพิการเรานะครับได้มีงานทำไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคมสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้หรือว่าบางท่านอาจจะมากไปถึงสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เลยนะครับตรงนี้ก็มีหลากหลายเคสที่ได้รับโอกาสตรงนี้แล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวจนถึง
ัจจุบันนี้ก็มีเยอะแยะเลยนะครับสำหรับการจ้างงานของคนพิการแล้วก็ฝากไปถึงองค์กรภาครัฐด้วยนะครับองค์กรเอกชนคิดว่าก็ทำกันตามกฎหมายค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลือองค์กรภาครัฐนะครับที่หลายๆกระทรวงยังไม่ได้มีการจ้างงานคนพิการเลยก็มีนะครับกระทรวงที่มีการจ้างงานคนพิการ 100% นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3กระทรวงถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกระทรวงแรงงานแล้วก็น่าจะเป็นกระทรวงอีกกระทรวงหนึ่งจำไม่ได้ว่ากระทรวงอะไรนะครับต้องขออภัยนะครับเขามีการจ้างงานคนพิการตามอัตราที่กฎหมายกำหนดแต่ก็ยังเหลืออีกเป็น10กระทรวงนะครับของทางภาครัฐหรือไม่ก็เป็นทางด้านของรัฐวิสาหกิจเองนะครับก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับในการจ้างงานคนพิการคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอดเรามีความสามารถนะครับขอเพียงแค่ท่านให้โอกาสเรานะครับอย่างขออนุญาตเอ่ยนามบริษัท AS นะครับบริษัท True หรือ Dtac อะไรพวกนี้นะครับพนักงานคอลเซ็นเตอร์ส่วนหนึ่งของเขาก็เป็นคนพิการนะครับซึ่งเป็นคนตาบอดเป็นคนพิการด้านเคลื่อนไหวนะครับเข้าไปคอยไม่ว่าจะเป็นด้านของขายโปรก็ดีนะครับเป็นด้านของการรับโทรศัพท์ต่างๆก็ดีนะครับบริษัทเหล่านี้เขาก็จ้างงานคนพิการเพื่อไปให้บริการกับทุกท่านด้วยหลายๆท่านบางทีคอลเซ็นเตอร์โทรมาอาจจะเป็นคนตาบอดก็ได้นะครับแต่ว่าปกติแล้วเขาก็จะไม่ได้แนะนำตัวว่าเป็นคนตาบอดนะครับก็มีหลากหลายที่เลยแล้วก็อย่างเช่นถ้าเป็นภาครัฐที่มีการให้คนพิการทำงานเกี่ยวกับคอลเซ็นเตอร์ก็จะเป็นทางด้านของกรุงเทพมหานครนะครับจะเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์1555ตรงนั้นเป็นคนพิการคอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ 100% นะครับที่ทำอยู่ณปัจจุบันนี้ 100% มีทั้งพิการทางตาบอดมีร่างกายก็มีนะครับทั้ง2ความพิการตรงนี้ก็ให้บริการอยู่ใครเข้าไปกรุงเทพแล้วมีปัญหาอะไรก็ลองโทร155ก็ได้นะครับจะมีพนักงานคนพิการเรารับสายตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับศูนย์กทม155แล้วก็เห็นว่าในอนาคตทางกรมอื่นหน่วยอื่นก็จะมีแผนที่จะทำตามกทม.ด้วยนะครับเพราะถือว่าเป็นการให้อาชีพนะครับกับคนพิการซึ่งมีความสามารถนะครับคนตาบอดเราสามารถใช้เทคโนโลยีได้นะครับถ้าได้รับการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคอมพิวเตอร์นะครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคนตาบอดก็ใช้ได้นะครับขอเพียงแค่ท่านเปิดใจนะครับในการเพราะว่าบางที่นะครับตอนรับสมัครงานอาจจะมีการส่งข้อความไปนะครับแต่พอไปสัมภาษณ์จริงเห็นว่าเป็นคนตาบอดก็ไม่รับนะครับเพราะว่ากลัวจะทำงานให้เขาไม่ได้นะครับแต่เรื่องงานเอกสารต่างๆนะครับอาจจะมีข้อจำกัดบ้างแต่คนตาบอดเราก็สามารถทำได้นะครับอย่างเช่นตัวผมเองหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับผมก็เป็นคนตาบอดนะครับซึ่งก็ดูแลด้านของการประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาทั้งด้านของหน้าเพจ Facebook เว็บไซต์แล้วก็ระบบออกอากาศตรงนี้ที่เชื่อมที่ให้กับสถานีวิทยุได้เชื่อมสัญญาณเราไปนะครับตรงนี้คณะกรรมการทุกคนในสมาคมเป็นคนตาบอดทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นจิตอาสาทำงานโดยไม่มีเงินเดือนนะครับเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับจะมีเงินเดือนแค่เป็นตัวเจ้าหน้าที่นะครับคนตาดีที่มาคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารต่างๆให้เท่านั้นนะครับกรรมการของเราทุกคนไม่มีเงินเดือนนะครับก็เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ประหยัดผู้หนององค์ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.วิทยานามสิริพงพันธ์นะครับผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสองท่านแล้วก็มีนายกสมาคมหลายๆท่านผ่านมานะครับจนมาถึงท่านปัจจุบันท่านสุชาติด่านกระโทกนะครับนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาคนปัจจุบันก็เป็นการบริหารงานด้วยความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับใช้เทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการบริหารงานทั้งในสำนักงานทั้งในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สมาชิกเรานะครับสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางสมาคมได้นะครับโดยอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการตกหล่นนะครับก็สามารถติด
ตามข่าวสารของทางสมาคมของเราได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโลกออนไลน์ของเรานะครับก็มีเพจของทางสมาคมจะเป็นเพจชื่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเพจแท้เพจจริงต้องมีติ๊กถูกสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับอยู่หลังชื่อนะครับแล้วก็จะมีเพจองค์กรเขาเรียกองค์กรลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับซึ่งดูแลด้านของการจัดบริการการสอนใช้ไม้เท้าขาวการบริการภาษาส่งต่อและบริการอื่นๆนะครับให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทุกๆบริการของศูนย์บริการเราให้บริการฟรีเดี๋ยววันถัดไปถ้ามีเวลาจะได้มาเล่าภารกิจของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราให้ได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีทางด้านขององค์กรในเครือของเราก็คือมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนำโดยท่านสุบินแบคุณทศนะครับซึ่งเราก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่3กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาเพื่อขยายนะครับการช่วยเหลือไปยังคนตาบอดทั่วประเทศเพราะว่าตัวสมาคมเราหรือว่าตัวศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเองก็จะสามารถดูแลได้เฉพาะคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับแต่ก็ยังมีคนตาบอดจังหวัดอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับหลายๆท่านเป็นคนตาบอดซ้ำซ้อนคนตาบอดติดเตียงบางครอบครัวพิการทั้งครอบครัวก็มีนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของมูลนิธิของเราที่จะลงไปช่วยเหลือนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับของทั่วประเทศไทยเลยนะครับก็โดยการนำของท่านสุบินแบคุณทศนะครับนอกจากแฟนเพจแล้วก็มีเป็นอินสตาแกรมของสมาคมนะครับ @tabord.nmแล้วก็ YouTube ก็มีครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับก็สามารถเข้าไปเขาเรียกว่าอ่านข่าวสารดูประกาศต่างๆของทางสมาคมได้ผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็ท่านยังสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าท่านจะมาบริจาคด้วยตัวเองก็ได้นะครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเข้ามาเป็นถนนข้างโลตัสหัวทะเลประมาณสัก1กิโลเมตรครับมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับ3องค์กรนี้เป็นองค์กรในเครือเดียวกันอยู่ที่เดียวกันนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ขวามือเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นหยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมด้วยนะครับท่านสามารถมาบริจาคเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันทางสมาคมเราก็เปิดให้กับสมาชิกที่บางท่านอาจจะมาทำธุระในเมืองนะครับแต่ทำธุระเสร็จเย็นแล้วบางทีไม่มีรถกลับต่างอำเภอนะครับแล้วก็เปิดให้สมาชิก

ความยากลำบากในการดำรงชีวิตก็จะได้มีการแจกจ่ายเพิ่มเติมออกไปให้อีกนะครับหรือถ้าเกิดท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาที่สมาคมก็สามารถโอนบริจาคก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050 661-548-0050หรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือหน้าเว็บไซต์ www.smab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับก็จะมี QR Code ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้นะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วนะครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ลาไปด้วยหนึ่งผลงานเพลงนี้ครับจีรักหรือจีหลอกนะครับเวอร์ชั่นพี่แอนนะครับสมาชิกของเราโดยบันทึกการแสดงสดจากงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยแรงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: จไม่เสียฟัน
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สงขลาเปิดประตูธุรกิจฮาลันไทยสู่เวทีโลกงานเมกะฮาลันบางกอก2026บริษัทคอมเอเชียจำกัดจัดแถลงข่าวงานเมกะฮาลันบางกอก2026ภายใต้แนวคิดเปิดประตูธุรกิจฮาลันไทยสู่เวทีการค้าระดับโลกที่โรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตโฮเทลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนางฉัตรสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายจาเวดข่านผู้จัดการทั่วไปบริษัทคอมเอเชียจำกัดนายเฉมเหมมันรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ร่วมแสดงสินค้าจากนานาชาติเข้าร่วมรับฟังทิศทางและยุทธศาสตร์ของการจัดงานสำหรับงานเมกะฮาลันบางกอก2026เป็นมหกรรมแสดงสินค้าฮาลันครบวงจรครอบคลุมทั้งอาหารและเครื่องดื่มสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามแฟชั่นและไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมตลอดจนเทคโนโลยีและโซลูชันเพื่อยกระดับห่วงโซ่อุปทานฮาลันภายในงานยังจัดให้มีโครงการจับคู่เจรจาธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการฮาลันได้เจรจาการค้าและสร้างเครือข่ายกับผู้รับซื้อรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการจัดสัมมนาวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินและสถาบันการศึกษาในหัวข้อสำคัญอาทิระบบการเงินอิสลามการประยุกต์ใช้ AI ในระบบโลจิสติกฮาลันนวัตกรรมอาหารและแนวโน้มตลาดฮาลันโลกนายจาเวดข่านผู้จัดการทั่วไปบริษัทคอมเอเชียจำกัดกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพและรากฐานที่แข็งแกร่งในฐานะฐานการผลิตสินค้าฮาลันคุณภาพระดับโลกการจัดงานครั้งนี้จะเป็นสะพานเชื่อมสำคัญในการนำผู้ประกอบการไทยและเอเชียเข้าสู่เครือข่ายการค้าโลกผ่านระบบการจับคู่ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมฮาลันให้เป็นมากกว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนาแต่เป็นระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่เติบโตบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือความปลอดภัยและมาตรฐานสากลโอกาสของประเทศไทยในตลาดอาเซียนตะวันออกกลางและตลาดผู้บริโภคมุสลิมทั่วโลกยังมีศักยภาพเติบโตอีกมากโดยงานเมกะฮาลันบางกอก2026จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้ก้าวสู่เวทีเศรษฐกิจโลกและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองมาตรฐานและการรับรองคุณภาพในระดับสากลได้ทั้งนี้เมกะฮาลันบางกอก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร
3: จบข่าววินุรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
6: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
7: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
10: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ดินสอพอง
1: ดูใจดีสิอย่างกับลูกหมาตกน้ำเลย
2: ชะแล้วดีใจล่ะมอมเป็นแมวเหมือนกันละนะ
3: อ้าวไหนๆใครเป็นลูกหมาใครเป็นลูกแมวกันจ๊ะ
2: ดีใจไงคะไม่เชื่อพี่พศลองดูรูปที่ถ่ายไว้วันสงกรานต์สิคะ
3: อ๋อพ่อหนุ่มน้อยโดนประดินสอพองนี่เอง
1: ดินสอพองคืออะไรครับพี่พศ
3: เจ้าสีขาวๆที่ดีใจโดนละเลงเต็มตัวนี่เขาเรียกว่าดินสอพองจ้ะเป็นดินอย่างหนึ่งซึ่งมีสีขาวคนสมัยก่อนใช้ทาตัวอย่างแป้งนี่ล่ะแต่สมัยนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมจ้ะเดี๋ยวนี้มักใช้ผสมน้ำประตามใบหน้าและร่างกายในวันสงกรานต์จ้ะ
2: คิดว่าดีใจตกถังแป้งนั้นเนี่ย
1: ใจดีล้อไม่เลิกแบบนี้อยากโดนดินสอพองบ้างใช่ไหม นี่แน่นี่แน่
2: ไม่เอา
3: อย่าลืมว่าเราคนไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเยือนจังหวัดเชียงใหม่หารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์ไทยลาวร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านายศรีสวัสดิ์อินพัชจันทร์เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยและคณะได้เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมหารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องและพร้อมที่จะสานต่อความร่วมมือในทุกด้านให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยในปีที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอาทิการก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างสองประเทศการพัฒนาเส้นทางรถไฟและการเชื่อมโยงเส้นทางสู่ทะเลซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุนและการขนส่งสินค้าในภูมิภาคขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีลักษณะภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกันจึงมีศักยภาพในการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมกันโดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงแนวทางดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนการปรับปรุงฝายและประตูระบายน้ำรวมถึงการขุดลอกแม่น้ำปิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันยังเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำสำรองควบคู่เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญนอกจากนี้เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาชาวลาวที่กำลังศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน4แห่งปัจจุบันมีนักศึกษาชาวลาวกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวม29คนพิบลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนตัดต้นไม้รุกล้ำบ้านผิดหรือเปล่านะ
15: น้าหมู่บ้านเขียวชอุ่มพ่อใหญ่ปีชากำลังจะตัดกิ่งไม้ของเพื่อนบ้านที่ลุกล้ำเข้ามาข้างกำแพงบ้าน
14: นี่ไงเดี๋ยวจะตัดเข้าให้ยาวดีนัก
15: พ่อหยุดก่อนสต็อปตัดไม่ได้นะพ่ออ
14: ้าวแล้วทำไมจะตัดไม่ได้ล่ะก็กิ่งมันล้ำเข้ามาในบ้านเราแล้วใบมันก็ร่วงสกปรกถ้าไม่ให้ฉันตัดแล้วจะทำยังไงอ่ะไหนบอกหน่อยสิ
15: พ่อจะไปตัดต้นไม้บ้านคนอื่นไม่ได้นะแต่ถ้าจะตัดก็ต้องไปบอกเจ้าของต้นไม้เขาก่อนแล้วถ้าบอกแล้วเขาไม่ตัดเราถึงจะตัดได
16: ้ถูกต้องแล้วค่ะวิธีจัดการต้นไม้ของเพื่อนบ้านส่วนที่รุกล้ำเข้ามาในบ้านเรามีวิธีง่ายๆค่ะก็คือในส่วนของกิ่งไม้ถ้าจะตัดก็ให้แจ้งหรือบอกเพื่อนบ้านเจ้าของต้นไม้ให้เขาทราบก่อนถ้าเขาไม่ตัดแล้วเราถึงจะตัดเองได้แต่ถ้าเป็นส่วนของรากต้นไม้ที่รุกล้ำเข้ามาในเขตของบ้านเราอันนี้ไม่ต้องบอกสามารถตัดได้เลยค่ะส่วนที่มันเกิดจากต้นถ้าหล่นลงมาก็กินได้ไม่ผิดค่ะแต่อย่าเผลอไปเด็ดจากต้นมากินเชียวนะคะลำต้นก็ห้ามตัดของเขาเพราะว่ามันผิดกฎหมายข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะคะจะบอกให้อ๋ออ
14: ย่างนี้นี่เองแค่ตัดต้นไม้ข้างบ้านก็มีความผิด
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
9: ้549กิโลเฮิรตซ์ครับภาคเหนือก็รับฟังได้ที่จังหวัดขอนแก่นครับ AM 621กิโลเฮิรตซ์ในระบบ FM ครับก็รับฟังพร้อมกันในเครือข่ายยุวเพื่อเด็กและสังคมและก็องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับ
17: ช่วงที่2ของรายการในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะมีประเด็นน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวกันนะครับวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องของการศึกษาไทยเดี๋ยวติดตามกันนะครับในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเด็กครับ
9: ช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ก็จะมีข่าวกิจกรรมดีๆเชิญชวนน้องๆเด็กๆและเยาวชนไปประกวดไปแข่งขันกันนะครับติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์แล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์มาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยอีกหนึ่งช่องทางนะครับของภาคกลางนะเข้ามาที่เพจของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้เลยนะครับและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ thailandonair.com ครับวิทยุออนไลน์ KidStationแล้วก็ทางองค์กรภาคีก็ภาคี fm.org คริสตันก็รับฟังได้ที่ www.thailandonair.com นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
18: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
19: แม่ทำไมไอหนักขนาดนี
20: ้มันรู้สึกระคายคอสิหายใจลำบาก
21: พ่อหวานยังไอเลยเนี่ยแสบจมูกน้ำตาไหลภูมิแพ้กำเริบบ่อยนะเนี่ยช่วงนี้
19: ไปหาหมอเลย
21: ถ้าพ่อไม่เผาขยะเผาหญ้าเอะอะเผาเอะอะเผาอ่ะหนูกับยายก็หายแล้วเชื่อได้เลย
19: เฮ้ยใช่เหรอตอนเผาอ่ะเผาตั้งไกลด้วยนะ
22: ละอองหมอกควันกระจายตัวเป็นวงกว้างหยุดมลพิษคิดก่อนเผาเพื่อเราเพื่อโลก
23: เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพุทธศักราช2559มาตรา9ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพุทธศักราช2560ถึง2569ตามยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาระบบการช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่นเพื่อสิทธิประโยชน์ของเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพุทธศักราช2559มาตรา5ระบุไว้ว่าวัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองและมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติและได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. การส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนดีเจทีนในพื้นที่เป็นแกนนำในการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยดำเนินการสื่อสารรณรงค์ผ่านสื่อกระจายเสียงสื่อออนไลน์และสื่อพื้นบ้าน 2. การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยมีแม่วัยรุ่นได้รับเงินอุดหนุนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทำให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยมีศูนย์รักเด็กในบ้านพักเด็กและครอบครัว76จังหวัดเพื่อให้คำปรึกษาบริการจัดสวัสดิการสังคมแก่แม่วัยรุ่นโดยการให้ความช่วยเหลือปัจจัย4การฝึกอาชีพและประสานการจัดหางานเพื่อให้แม่วัยรุ่นมีอาชีพและรายได้การศึกษาและจัดหาครอบครัวทดแทนกรณีไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชนเพื่อให้ครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่แม่วัยรุ่นโดยมุ่งหวังให้แม่วัยรุ่นมีครอบครัวที่มั่นคงสามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการสมวัยโดยจัดสวัสดิการสังคมที่จำเป็นประกอบด้วย4ด้านได้แก่1ด้านสุขภาพกายจิต2ด้านสังคม3ด้านเศรษฐกิจการมีงานทำและ4ด้านการศึกษาซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเรียนแรงงานจังหวัดและภาคประชาคมจัดบริการสวัสดิการสังคมในสถานรองรับรับเด็กที่ถูกทอดทิ้งจำนวน30แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนโทรศัพท์02-255-5850-7หรือเว็บไซต์ www.dcy.go.th เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
0: เนี่ยน้อยได้ข่าวว่าลูกเธอน่ะเรียนเลขอ่อนมากเลยไม่ใช่หรอทำไมยังอนุญาตให้ไปเรียนทำขนมล่ะแทนที่จะไปเรียนพิเศษมันจะไม่ดีกว่าหรือไง
1: โอ้ยพี่เต้น้อยไม่อยากบังคับจิตใจลูกนะคะแต่สมัยเนี้ยถ้าทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบก็นำไปต่อยอดทำเงินได้ทั้งนั้นแหละพี
2: ่ฉีกทุกกรอบทางความคิดเพื่อพิชิตในสิ่งที่คุณชอบเพราะเราเชื่อว่าทุกคนต่างมีศักยภาพในตัวเอง
3: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
24: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
25: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับก็มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนครับมาร่วมพูดคุยกันและอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราเปิดให้กับน้องๆ นะครับตัวแทนเยาวชนก็คือของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนะครับก็อัปเดตกิจกรรมกันครับว่าน้องๆเด็กๆลูกๆหลานๆของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกับทางด้านของตัวแทนของสภาเด็กชนแห่งประเทศไทยนะครับน้องณภัทรน้องณภัทรแสงรัตน์นะครับเป็นคณะทำงานในสภาเด็กชนแห่งประเทศไทยนะสวัสดีครับ
26: สวัสดีครับพี่ต้อย
25: ครับนะครับก็ให้น้องแนะนำตัวกันก่อนครับเชิญครับ
26: ครับผมสวัสดีครับผมเฟิร์นณภัทรแสงรัตน์นะครับปัจจุบันก็เป็นคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กลุ่มแผนงานและงบประมาณครับผม
25: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์นะครับและกลุ่มแผนงานและงบประมาณโอ้ดูแลงบประมาณด้วยนะอันนี้ฟังแล้วเหมือนอะไรประมาณนะกระทรวงหนึ่งกระทรวงเลยใช่ไหม นี่เป็นตัวแทนของสภาเด็กชนแห่งประเทศไทยครับวันนี้มีอะไรมาฝากนะครับในเรื่องของกิจกรรมของสภาเด็กไหมครับ
26: ครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคำว่าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เนี่ยแม้ว่าชื่อเราจะเป็นนโยบายครับแต่ว่าเราดูแลเป็นเหมือนหลังบ้านของสภาเด็กเลยครับพี่ต้อยเราก็จะดูแลตั้งแต่ว่าในปีนึงของสภาเด็กเนี่ยเราทำโครงการหรือว่ามีแผนงานที่เกิดขึ้นประจำปีนั้นๆเนี่ยอะไรบ้างครับส่วนในด้านของนโยบายเนี่ยครับเราก็ทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้วยเช่นเดียวกันครับก็คือเรา
25: คือว่าให้เด็กยุทธศาสตร์แสดงว่าน้องเด็กๆเยาวชนทุกคนที่เข้ามาเป็นคณะทำงานคณะบริหารเนี่ยก็ต้องมาดูแลนโยบายใช่ไหมเหมือนรัฐบาลที่มีนโยบายด้านแต่ละด้านใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกัน
26: ใช่
25: นี่คือเวทีของสภาเด็กชนแห่งประเทศไทยนี่คือเปิดพื้นที่ให้เด็กๆให้มีส่วนร่วมทั้งหมด
26: ถูกต้องครับผม
25: อย่างน้องนภัสเองเนี่ยก็คือมาดูแลในส่วนของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ตรงส่วนนี้ครับก่อนที่จะเข้ามาทำอะไรกันบ้างอ่ะน้องๆทำอะไรกันบ้างในสำนักนี้ครับ
26: ครับหมายถึงว่าในสำนักใช่ไหมครับผม
25: ใช่ครับนโยบายและยุทธศาสตร์นะครับ
26: ก็อย่างที่บอกครับว่านอกเหนือจากการที่เราคอยดูแลแผนงานและก็โครงการของสภาเด็กแล้วครับในด้านของนโยบายเนี่ยเราก็เป็นสำนักหนึ่งครับที่ส่งเสริมยุทธศาสตร์10ปีและของสภาเด็กและชนแห่งประเทศไทยครับผมซึ่งตัวยุทธศาสตร์10ปีเนี่ยครับพูดง่ายๆว่ามันเป็นเหมือนแม่บทในการพัฒนาเด็กและเยาวชนครับซึ่งเป็นแผนที่เราเนี่ยทำร่วมกับยูนิเซฟครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันก็จะมี6ประเด็นเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาครับความรุนแรงสุขภาพจิตครับผมสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ทำโครงการก็คือเราเป็นหลังบ้านของงานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติในทุกๆปีเช่นกันครับผม
25: ครับนะก็คือในส่วนของสำนักนี้เนาะแผนก็ประมาณด้วยนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็แล้วในส่วนของสำนักนี้นะครับตอนนี้เนี่ยดูแลยุทธศาสตร์จะมีกิจกรรมอีเวนต์แต่นี้ไปมีอะไรบ้างครับ
26: ครับผมก็อันนี้ต้องให้ทุกคนรอติดตามครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเรากำลังเริ่มครับโครงการก็คืองานสมัชชาที่จะเกิดขึ้นในปี69นี้ครับผมซึ่งงานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติอะครับพี่ต้อยเป็นงานที่เราจัดขึ้นทุกๆปีเนาะเพื่อเป็นการรวมเครือข่ายเด็กครับแล้วก็เยาวชนจากทั่วประเทศเนี่ยมาร่วมกันระดมสมองซิว่าเอ๊ะเรามีศักยภาพแล้วก็ในทรัพยากรที่แต่ละภาคส่วนหรือว่าแต่ละเครือข่ายเด็กมีเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาทรัพยากรแล้วก็เพิ่มศักยภาพของเด็กได้ยังไงครับผมซึ่งความสำคัญเนี่ยนอกจากสมัชชามันจะเป็นเหมือนพื้นที่ครับที่ทำให้เด็กและเยาวชนจากหลายๆภูมิภาคได้มารวมกันแล้วเนี่ยเรายังมีมติจากสมัชชาด้วยครับก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเอ้ยในสมัชชาปีนั้นเนี่ย เราได้ตกตะกอนองค์ความรู้หรือว่ากลไกใดๆได้บ้างครับเพื่อ นำไปพัฒนาหรือว่าอาจจะเป็นความเห็นครับผมที่ส่งให้หน่วยงานต่างๆและก็ตัวสภาเด็กเองเนี่ยครับได้ไปพัฒนาต่อครับผม
25: ก็คือจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากเวทีของสมัชชาแล้วก็เสนอต่อนโยบายสองภาครัฐต่อนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นนโยบายในการทำของการทำงานของเด็กและเยาวชนผ่านเวทีกลไกของสภาเยาวชนแห่งประเทศไทยนะครับตรงส่วนนี้นะครับน่าสนใจนะและที่ผ่านมาได้ไปทำกิจกรรมอะไรบ้างหมายถึงนโยบายที่เด่นๆนะครับที่น้องนภัสเข้ามาทำกิจกรรมมาเป็นคณะทำงานคณะนี้
26: ครับจริงๆแล้วงานของผมส่วนใหญ่งานของนโยบายเนี่ยจะเป็นหลังบ้านมากกว่าครับผมซึ่งนอกเหนือจากงานในสำนักที่เราต้องทำหน้าที่ตรวจแผนงานที่สำนักอื่นเนี่ยครับส่งมาให้เราแล้วเนาะรวมถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์10ปีของเราเองเป็นหลังบ้านงานสมัชชาเองครับเราก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนสำนักครับผมที่ไปเข้าร่วมการประชุมต่างๆในเชิงนโยบายเนาะอาจจะมีหน่วยงานหรือว่าองค์กรไหนที่เขาจัดการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับนโยบายเด็กเราจะพัฒนาเด็กยังไงบ้างหรือว่ามันมีประเด็นอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยเป็นมุมมองใหม่ต่อการพัฒนาเด็กครับเราก็จะมีตัวแทนจากสำนักนโยบายเนี่ยครับไปเข้าร่วมประชุมครับผม
25: ก็ดูแลจะเกี่ยวข้องหมดนะใช่ไหมเวลาไปประชุมเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับนโยบายด้านเด็กและเยาวชนและยุทธศาสตร์ในวางใบยุทธศาสตร์10ปีนะครับจุดเด่นอย่างยุทธศาสตร์10ปีเนี่ยอาจจะอธิบายให้พี่ต้อยแล้วก็แฟนรายการหรือผู้ชมอ่ะ10ปีของสภาเด็กจะมุ่งไปทางไหนครับ
26: ครับผมจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเราทำเป็นเหมือนแม่บทเลยนะครับก็คือ เราจะไม่ได้เน้นการพัฒนาเพียงชั่วคราวครับคำว่า10ปีในที่นี้คือเรามุ่งเป้าหมายเลยว่าต่อจากนี้เนี่ยทิศทางหรือกิจกรรมที่มันจะเกิดขึ้นภายใต้กลไกของสภาเด็กครับรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่รับรองตัวยุทธศาสตร์10ปีของเราด้วยนะครับเขามีหน้าที่ที่จะสนับสนุนให้ตัวยุทธศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงซึ่งต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่ายุทธศาสตร์10ปีเราครับเราแบ่งออกเป็น 6ประเด็นการพัฒนาครับแล้วก็2ปัญหาอุบัติใหม่6ประเด็นการพัฒนาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เราคิดแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันและมีทิศทางที่จะพัฒนาต่อเด็กและเยาวชนเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมการศึกษาครับสุขภาพกายและสุขภาพจิตเนาะเรื่องของความรุนแรงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับผมอะไรประมาณนี้ส่วนอีก2ปัญหาที่เป็น2ประเด็นปัญหาอุบัติใหม่เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเนาะก็อย่างแรกครับก็คือเราอยู่ในโลกเทคโนโลยีดิจิทัลครับก็คือเราว่าเอ๊ะAI หรือตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะมีส่วนช่วยนะอย่างไรในการพัฒนาเด็กได้บ้างและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็วิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นความท้าทายใหม่ใช่ไหมครับในการใช้สื่อเนาะเราจะทำยังไงที่จะก้าวข้ามความท้าทายตรงเนี้ยและให้เด็กเนี่ยเขาได้ใช้ช่องทางดิจิทัลเนี่ยในการพัฒนาตนเองครับผมส่วนอีกอย่างนึงครับก็คือโอกาสในการพัฒนาอาชีพครับพี่ต้อยผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงเด็กเนี่ยเราจะมักจะพูดถึงเรื่องของการศึกษาใช่ไหมครับหรือว่าการพัฒนาซึ่งเรามีนโยบายเยอะแต่ว่าเราไม่เคยพูดถึงเรื่องของทักษะและการฝึกฝนทางอาชีพเลยซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีทรัพยากรหลายอย่างครับแล้วก็มีลู่ทางมากมายเลยที่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเขาได้พัฒนาตนเองเนาะซึ่งแน่นอนว่านอกจากโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานทางการศึกษาครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาได้พัฒนาในพื้นที่โรงเรียนแล้วเนาะมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าเอ้ยเราสามารถที่จะซัพพอร์ตให้เขามีทักษะทางอาชีพหรือว่าทำให้เขาได้ค้นพบตัวเองได้ว่าสิ่งนี้มันจะต่อยอดไปสู่การทำงานของเขาในอนาคตได้ครับผม
25: นะนี่ก็บนเวทีให้เด็กและเยาวชนร่วมคิดนะร่วมออกแบบนะคุณผู้ชมมาฟังครับฟังแล้วโอ้นะนี่ยังเป็นเรียกว่าเป็นนักเรียนนะเพิ่งจบใช่ไหมม.6 ใช่ไหมจะเข้าสู่รั้วมหาเป็นนิสิตนะทำไมอันนี้ถามมาส่วนทำไมถึงมาทำงานมาสมัครมาเป็นคณะทำงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ทั้งที่ตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนนะแนะนำ
26: ตอนนี้ก็เพิ่งจบจากเตรียมอุดมครับกำลังจะเข้าเรียนที่นิสิตนิติจุฬาครับผม
25: อ๋อนิติจุฬาฝ่ายกฎหมายด้วยในกฎหมายนั้นนิติจุฬานะครับทำไมถึงมาเป็นคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชน
26: ครับต้องเล่าก่อนว่าจริงๆผมครับชอบเกี่ยวกับเด็กและประเด็นด้านเด็กและเยาวชนอยู่แล้วครับอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยคุณแม่ชอบส่งไปเข้าค่ายอยู่กับเด็กและเยาวชนเป็นค่ายของสสสบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าค่ายอื่นอย่างเงี้ยครับเราโตมาแล้วก็มีความคิดว่าเอ้ยในเมื่อตอนเด็กอะครับเราเคยแบบสัมผัสค่ายพวกนี้แล้วเราก็ชอบประเด็นการพัฒนาเด็กเนาะเราก็อยากหาแบบองค์กรหรือว่าหาหน่วยงานสักอย่างที่จะทำงานเพื่อเด็กครับแต่ว่าเพิ่งมารู้จักสภาเด็กจริงๆเนี่ยก็ตอนขึ้นม.ปลายครับมีพี่ที่รู้จักจากโครงการที่ทำด้วยกันเนี่ยครับเพราะว่าเอ้ยมาเรามันมีสภาเด็กด้วยนะซึ่งจริงๆนิดอาจจะบอกว่าผมตามโลกไม่ทันกันนะครับแต่ว่าผมเพิ่งมารู้จักสภาเด็กได้แค่2ปีนี่เองครับพี่ต้อยใช่ครับก็เลยเห็นว่าสภาเด็กเขามีเอ้ยมันมีองค์กรแบบนี้ด้วยนะแล้วก็เป็นองค์กรที่ทำแบบใช้ชื่อว่าเด็กและเยาวชนเลยเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยลองมาสมัครดูครับพี่ต้อย
25: ครับนะลองสมัครแล้วเป็นไงตอนนี้ทำงานมากี่เดือนแล้วครับ
26: ทำงานมาประมาณ9เดือนจะครบปีแล้วครับผม
25: เอามาเป็นคณะทำงานนะคุณผู้ชมคุณฟังทั้งหมดนี้คืองานอาสาสมัครนะเห็นไหมที่คุยทั้งหมดนี้คือน้องๆคือแบ่งเวลากับการเรียนหลักแล้วก็เอาเวลาเสริมเนี่ยแหละครับที่ว่างๆเนี่ยมาทำกิจกรรมสิ่งแรกนะครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้9เดือนเนี่ยได้เห็นอะไรในการทำงานกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในมุมมองของเรา
26: ครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปได้ก็ยังอยากทำสภาเด็กอยู่ครับอย่างที่บอกว่าตัวผมเองอะครับไม่เคยสภาเด็กถือว่าเป็นที่แรกเลยครับในการทำงานด้านเด็กเนาะเหมือนเมื่อก่อนเราเป็นในฐานะผู้เข้าร่วมมาตลอดครับมันมีค่ายอะไรที่เราจัดเราก็อาจจะได้ข้อคิดได้กระบวนการที่นำไปคิดต่อใช่ไหมครับแต่ในฐานะคนที่ลงมือทำเลยอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นแบบมันเหมือนการเข้ามาสภาเด็กเราก็มีหลายระดับใช่ไหมครับมันทำให้เราได้เข้าสู่โลกการทำงานเพื่อเด็กที่มันใหญ่มากเรารู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วว่ามันมีผู้คนหลากหลายเลยนะที่เขายังอยากทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนอยู่เนาะเรามีเพื่อนสภาเด็กครับตั้งแต่สภาเด็กระดับอำเภอครับพี่ต้อยระดับจังหวัดหรือเขตที่เป็นของกรุงเทพมหานครนะครับมันทำให้สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นพลังเลยของสภาเด็กครับมันคือความหนาแน่นของประชากรนะครับที่เราทำให้รู้ว่าเฮ้ยพลังเด็กและเยาวชนเนี่ยมันมีพลังมากๆแล้วก็มันมีคุณค่ามากๆมันยังมีกลุ่มคนตัวเล็กๆครับที่เขาพยายามที่จะยกระดับแล้วก็พัฒนางานเพื่อเด็กและเยาวชนอยู่อย่างเงี้ยครับผม
25: นะมันเป็นพื้นที่นะที่ให้เด็กได้มาลองทำอย่างที่บอกครับว่าก็
4: จุดหนึ่งนะที่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเรานำเสนอสภาเด็กเยาวชนก็คือน้องๆบอกว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักดังนั้นเนี่ยจึงเป็นพื้นที่ครับก็ทุกสัปดาห์จะชวนน้องๆมานั่งคุยตอนนี้เชื่อว่าทำรายการมานะหลายปีนะ2ปีนะที่เชิญน้องๆสภาเด็กเยาวชนนะมานั่งคุยกันเนี่ยคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะรู้จักกันเยอะเลยการรายการเรื่องเด็กประเด็นเด็กนะครับรวมถึงสวทเนี่ยรู้จักสภาเด็กเยาวชนมากขึ้นอย่างน้อยเนี่ย
26: จังเลย
4: นะอย่างน้อยเนี่ยก็คือหลายคนบอกว่าเนี่ยพี่ต้อยไปเจอนะเนี่ยอยากเอาลูกมาเป็นสภาเด็กเยาวชนเลยจะออกรายการบอกว่าไปที่ตำบลได้เลยอย่างน้อยเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันได้ตรงส่วนนี้นะครับอ่ะสิ่งที่ได้จากของพัฒเองนะพัฒเองเนี่ยได้อะไรจากการที่สังเกตได้อะไรโดดเข้ามาทำกิจกรรมกับสภาเด็กเราเห็นพัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างครับได้อะไรจากของสภาเด็กเยาวชน
26: ครับครับผมส่วนตัวผมอย่างที่บอกว่าสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นของสภาเด็กเลยคือพลังของเครือข่ายเนาะที่เรามีคนทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนเยอะเลยด้วยความที่มันเป็นเครือข่ายเงี้ยครับมันเลยทำให้เราได้มีโอกาสทำงานกับผู้คนมากมายครับบางคนมีความเก่งหรือว่ามีประเด็นเฉพาะเนาะเช่นเพื่อนๆที่เป็นสภาเด็กในระดับตำบลอำเภออย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความถนัดแล้วก็มีกระบวนการทำงานในระดับภูมิภาคครับว่าเอ้ยในการทำงานเพื่อเด็กที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆหรือภูมิภาคต่างๆเนี่ยเขามีเราควรจะใช้รูปแบบการทำงานแบบไหนครับเหมือนการทำงานกับคนเหล่านี้เราก็ได้ดึงดูดวิธีการทำงานว่าเออจริงๆแล้วแม้ว่าเราจะเป็นสภาเด็กส่วนกลางหรือว่าของประเทศไทยครับแต่ว่าเรารู้ว่าสภาเด็กต่างๆเนี่ยในระดับภูมิภาคเนี่ยเราควรจะมีวิธีการทำงานยังไงเราก็ได้รับมาทางวิธีการทำงานรวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะว่าเอ้ยในประเด็นของภูมิภาคอ่ะมันมีจุดไหนที่เขาโครงการที่เขาทำแล้วมันเกิดขึ้นหรือว่ามีจุดไหนที่เขายังต้องพัฒนาได้อีกเนี่ยครับมันก็เป็นการแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับพี่ต้อย
4: มีนโยบายไหนบ้างครับที่เราสนใจพิเศษเลยเพราะว่ามันมีเขาเรียกคณะทำงานจะมีหลายชุดนะที่พี่ต้อยสัมภาษณ์มีสมมติหลายสำนักมากเลยทำไมถึงเลือกสำนักนี้อ่ะ
26: ครับต้องบอกก่อนว่าผมเองโอเคชอบเข้าค่ายเกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็อย่างนึงครับแต่อีกอย่างนึงก็คือเราคิดว่าถ้าวันนึงเรามีโอกาสได้ทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเราอยากทำงานในพาร์ทที่มันเน้นการขับเคลื่อนได้จริงเหมือนกับประมาณว่าเอ้ยเราเองอ่ะเราก็เคยมีประสบการณ์และเราเคยเข้าค่ายเราเคยผ่านองค์ความรู้อะไรต่างๆมาก็พอสมควรแล้วถ้าจะมีพื้นที่สักพื้นที่นึงให้เราได้ทำงานเนี่ยเราอยากทำงานเป็นหลังบ้านที่จะทำให้นโยบายของเด็กอะครับหรือว่าสิ่งที่เด็กและเยาวชนต้องการอะในฐานะที่เราก็เคยเป็นเด็กคนนึงเนาะมันสามารถเกิดได้จริงครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเลือกมานโยบายครับผม
4: ก็มีอะไรมีนโยบายหรือว่าเขาเรียกว่ามียุทธศาสตร์ในใจไหมว่าอยากให้พัฒนาในเรื่องนี้ในส่วนตัว
26: ครับผมจริงๆแล้วประเด็นที่ผมชอบที่สุดคือผมชอบด้านสิ่งแวดล้อมครับ
4: แบบว่า
26: เป็นใช่ครับเป็นเชนเมเกอร์ก็คือเราผมคิดว่าปัจจุบันนะครับเราตระหนักแหละทุกคนตระหนักเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของภูมิสภาพอากาศเนาะคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรารู้แหละว่าเอ้ยเราไม่ควรตัดไม้ทำลายป่านะเราควรรักษาทรัพยากรธรรมชาตินี่ครับแต่ผมคิดว่าอีกประเด็นนึงที่เราอาจจะยังไม่ได้เท่าทันเนี่ยคือการกระทำเล็กๆของเราเองครับเหมือนเราปกติเราพูดถึงประเด็นทางธรรมชาติเนี่ยเราจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการอนุรักษ์ใช่ไหมครับแต่ว่าเราอาจจะลืมไปว่าบางทีการใช้ทรัพยากรของเราหรือการกินอย่างฟุ่มเฟือยการบริโภคอย่างไม่รู้จักพอประมาณนี้ครับมันอาจจะสร้างผลเสียต่อระบบนิเวศการปล่อยแก๊สมีเทนการสร้างโอโซนให้กับชั้นบรรยากาศนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นแค่พฤติกรรมเล็กๆที่เราทำกันทั่วไปใช่ไหมครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ตระหนักว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันอาจจะเลวร้ายแล้วก็สร้างผลเสียกับสิ่งแวดล้อมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพูดในแง่ของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ใช่หลักสูตรที่มันบรรจุในโรงเรียนเนาะปัจจุบันผมเลยคิดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากที่เราจะทำยังไงเนาะที่ทำให้อย่างเราเยาวชนเนี่ยครับเราได้ตระหนักเนาะเพราะสุดท้ายแล้วเยาวชนในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเนาะถ้าวันเนี้ยเราเป็นต้นทางที่ดีอะครับเราเป็นต้นทางที่รู้ว่าเราควรจะทำตัวอย่างไรเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการกระทำเล็กๆของเราอย่างไรครับเราจะสามารถสร้างสังคมที่เราอยากได้วันข้างหน้าได้ครับผม
4: น่าสนใจมากเลยนะครับนะสิ่งที่น้องพูดไปนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราต้องเริ่มกันที่ตัวเราเนาะคือเด็กๆอย่างพวกเราทำได้แล้วมาช่วยกันนะมาช่วยกันในการคิดในการสร้างเมืองเนาะพี่มีโอกาสได้สัมภาษณ์หลายคนนะบอกว่าอย่ามองว่าคือเด็กเป็นอนาคตเด็กเยาวชนเป็นอนาคตคือเด็กเยาวชนคือปัจจุบันและแถวยันนี้แหละจะต้องมีพื้นที่แล้วก็ฟัง
25: ความเห็นร่วมกันอันนี้ในส่วนของสภาเด็กชนแห่งประเทศไทยหรือสภาเด็กเยาวชนเนี่ยเขาจะมีสโลแกนเนาะเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนในฐานะที่เรามาคุกคีอยู่กับสภาเด็กประมาณ9เดือนนะเป็นไงครับ
26: ค
25: ำว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเนี่ยถ้าให้คะแนนนะให้คะแนนนะแต่ละคำอะเด็กคิดเด็กได้คิดจริงป่ะเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนจริงไห
26: มผมคิดว่าจริงครับผมคือตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะจะมีหน่วยงานด้วยความที่สภาเด็กเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมหรือว่าพม.อีกทีนะครับเอ๊ะพอเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยเขาจะปล่อยให้เราเนี่ยคิดปล่อยให้เราทำเองหรออะไรประมาณนี้แต่ว่าพอเราได้มาทำงานจริงๆมันเรามีโครงการหลากหลายอย่างเนาะที่ทำให้เด็กเนี่ยครับเออมันทำให้เห็นว่าเอ้ยเราได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำสิ่งนั้นขึ้นมาจริงๆนี่ครับ
25: ครับนะงั้นก็แค่ว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนจริงนะดังนั้นน้องๆสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยได้เลยนะครับ
26: ครับ
25: สิ่งที่อันนี้ก็ถามในฐานะที่เป็นเด็กเยาวชนเนาะที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแล้วที่ผ่านมาก็ทำกิจกรรมก็คือเป็นกิจกรรมเป็นผู้เข้าร่วมมากกว่าใช่ไหมแล้วก
26: ็
25: ตอนนี้ก็ได้มาคิดมาร่วมทำ อยากเห็นอนาคตในฐานะเด็กเยาวชนนะก็คือเป็นผู้ใหญ่แน่ๆในเขาเรียกว่ามียุทธศาสตร์10ปีเนี่ยในมุมมองในฐานะคณะทำงานด้วยครับแล้วมองว่าอยากเห็นอนาคต10ปีข้างหน้าเป็นยังไงครับ
26: ผมคิดว่าสิ่งที่เราเด็กและเยาวชนทุกคนต้องการมันคือพื้นที่เนาะปัจจุบันเนี่ยสภาเด็กครับเรามีภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันแล้วก็ทำงานขับเคลื่อนเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์10ปีเนาะที่เราสภาเด็กทำกับยูนิเซฟอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีหน่วยงานราชการอีกหลายหน่วยงานเหมือนกันครับที่ทำหน้าที่ซัพพอร์ตแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสภาเด็กในปัจจุบันมันอาจจะยังพูดในแง่ของความครอบคลุมเนาะเราอาจจะยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในจิตใจของคนทุกคนเนาะเด็กและเยาวชนบางคนที่เขาอาจจะประสบปัญหาอย่างเงี้ยครับหรือว่าบางคนเขาอาจจะมีของดีอยู่ในตัวเนาะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเอ้ยเราจะไปโชว์ของที่ไหนเราจะไปแสดงศักยภาพที่ไหนอย่างเงี้ยครับอยากให้อนาคตอย่างเงี้ยครับสภาเด็กเราใช้คำว่าเป็นพื้นที่ของเด็กทุกคนได้อย่างแท้จริงเราสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขารู้ว่าในโลกใบนี้ที่มันกว้างใหญ่อ่ะมันยังมีพื้นที่ให้กับเยาวชนคนนึงเนี่ยได้แสดงออกแล้วก็ได้เฉิดฉายในแบบที่เขาอยากจะเป็นครับผม
25: แล้วมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆไหมน้องๆเพื่อนๆเยาวชนร่วมกันเนี่ยถ้าเขาคิดเห็นในมุมนี้ยังไงบ้างครับ
26: ครับผมคิดว่าปัจจุบันแล้วครับด้วยความที่สภาเด็กเรามีหลายระดับเนาะการทำงานของเพื่อนๆผมส่วนใหญ่ที่เป็นตั้งแต่ระดับจังหวัดหรือระดับเขตเนี่ยครับเขาก็ทำงานกับเยาวชนในกลุ่มเป้าหมายของเขาเนาะก็คือระดับจังหวัดเขตหรืออำเภออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าพูดในภาพใหญ่ครับผมคิดว่ามันอาจจะขาดการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันอยู่เงี้ยครับเหมือนกับว่าเอ๊ะจุดพาร์ทภาคนี้ดีจุดนี้ดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงภาพรวมใหญ่ๆแล้วว่าเราจะทำยังไงให้สิ่งที่มันดีแล้วมันกระจัดกระจายอยู่ตามแต่ละที่เนี่ยเราสามารถคอนเน็กซ์ซึ่งกันและกันเราสามารถแชร์แลกเปลี่ยนได้ว่าเอ้ยเราในจังหวัดเราอ่ะมันมีแนวทางการพัฒนาเยาวชนแบบนี้นะเราจัดโครงการแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับและทำให้ภาพใหญ่ว่าเราจะขับเคลื่อนประเด็นปัญหาไปด้วยกันได้ครับผม
25: นะงานก็งานในฐานะที่เป็นคณะทำงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ดังนั้นนี่ก็จะเอาข้อมูลนะต่างๆเนาะจากแต่ละภาคแต่ละจังหวัดนะมารวมย้ำอยู่ในนี้ใช่ไหมและเพื่อไปเสนอเป็นนโยบายยุทธศาสตร์นะครับในวางแผนดังนั้นเนี่ยเด็กและเยาวชนของสภาชนแห่งประเทศไทยเองไม่ได้ทำงานคนเดียวครับอย่างที่บอกครับว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กนำและผู้ใหญ่หนุนซึ่งน้องๆเหล่านี้ครับก็จะได้มีโอกาสได้เจอรัฐมนตรีทุกกระทรวงแล้วก็เจอนายกรัฐมนตรีครับดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นคณะทำงานด้วยนะในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนคิดว่าถ้ามีโอกาสได้คุยกับท่านนายกรัฐมนตรีครับหรือรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับมีนโยบายยุทธศาสตร์ไหนบ้างครับที่อยากจะฝากถึงท่านไปรัฐมนตรีก่อนไหมเดี๋ยวจะเป็นนายกเลยให้เวลาอยู่
26: ท่านรัฐมนตรีก่อนก็ได้ครับ
25: โอเครัฐมนตรีกระทรวงไหนบ้างครับที่อยากจะสื่อสารไปยังนโยบายของท่านครับเชิญครับ
26: ครับก็ถ้าเป็นไปได้อยากฝากถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนเลยแล้วกันครับปัจจุบันแล้วเนี่ยครับเด็กและเยาวชนเราได้มุ่งเน้นในแง่ของการพัฒนาการศึกษาเนาะหรือว่าการพัฒนาในศตวรรษที่11เพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะ เท่าทันเทคโนโลยีเนาะแล้วก็เป็นผู้นำในอนาคตได้แต่ผมคิดว่าประเด็นอีกประเด็นนึงเนี่ยที่สำคัญเช่นเดียวกันเนี่ยก็คือสุขภาพจิตใจครับอย่างที่บอกว่าแม้ว่าเราจะมีทรัพยากรให้เด็กเนี่ยมากแค่ไหนเนาะแต่ว่าถ้าปัจจุบันเขายังเผชิญปัญหาที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันกันใช่ไหมครับหรือแม้แต่ความเคร่งเครียดที่มันเกิดขึ้นจากทั้งการเรียนหรือว่าตัวระบบที่มันยังอาจจะไม่มีเสถียรภาพพอครับมันอาจจะทำให้เขาไม่ได้มีกำลังใจที่จะสามารถพัฒนาตนเองได้เงี้ยครับซึ่งประเด็นด้านสุขภาพจิตสุขภาพกายมันก็สำคัญเนาะเพราะว่าปัจจุบันแล้วเราอยู่ในโลกแห่งการแข่งขันใช่ไหมครับดิจิทัลเทคโนโลยีหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆนะครับมันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทำให้ถ้าใครไวกว่าใครก็ได้เปรียบเนาะและในโลกของการแข่งขันเนี้ยถ้าเราไม่มีสิ่งที่จะสามารถซัพพอร์ตเด็กว่าเราสามารถที่จะค่อยๆเติบโตได้นะหรือแม้กระทั่งปัญหาการไซเบอร์บูลลี่ใช่ไหมครับหรือว่าการบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยที่มันยังมีอยู่เนี่ยถ้าเราปล่อยให้เทคโนโลยีเนี่ยกลายไปเป็นดาบสองคมเนี่ยที่มันทิ่มแทงทำร้ายเด็กได้อย่างเงี้ยครับมันก็กลายเป็นว่าจากที่เทคโนโลยีมันอาจจะนำประโยชน์มาสู่เด็กและเยาวชนเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาไม่สามารถหลุดเพื่อไปพัฒนาได้ครับผมก็อยากจะฝากเรื่องการพัฒนาสุขภาพจิตใจแล้วก็สุขภาพกายครับผม
25: นะก็อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมนะอันนี้คือเริ่มต้นเลยดูแลเด็กๆอยู่แล้วนะครับตรงส่วนนี้ท่านประเสริฐนะอาจารย์สุนทองดูแลเดี๋ยวเราตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่คำนี้เนี่ยอ่ะไปด้านตีไหนต่อครับไอ้ในกระทรวงอีกกระทรวงนึงโอเคครับ
26: ครับผมก็ผมชอบประเด็นป่าไม้เนาะก็อยากจะฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ละกันครับผมทศครับครับก็อย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยครับเราพูดถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเราจะมุ่งเน้นในแง่ของการอนุรักษ์มากกว่าคือการทำสิ่งใหม่ให้มันเกิดขึ้นเนาะเราปลูกป่าให้มากขึ้นสิเราทำนู่นทำนี่ทำกระบวนการรักษาให้มันดีขึ้นเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญมันคือการกระทำเล็กๆของเรามากกว่าครับซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันการให้ความรู้มันอาจจะไม่ใช่เป็นเทคนิควิธีเดียวที่จะทำให้การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นเนี่ยครับแต่มันคือการลงไปดูเลยว่าเอ้ยจริงๆแล้วว่าเรามันประสบปัญหาอะไรบ้างเนาะเช่นปัจจุบันเนี่ยปัญหาของการปล่อยของเสียหรือว่าการควบคุมระดับมลพิษเนี่ยมันยังเป็นยังไงเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือด้านทรัพยากรเนี่ยผมอยากให้เน้นในเรื่องของการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนครับอย่างที่บอกว่าเรื่องป่าไม้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีอยู่ในตำราเรียนเลยนะครับการดูแลป่าไม้หรือว่าการรู้เท่าทันต่อ climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิสภาพอากาศเนี่ยเรารู้แค่ว่าอ่ะโลกร้อนเพราะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเราไม่เคยถูกสอนให้ตั้งคำถามว่าทำไมโลกถึงร้อนล่ะเช่นในอาหารของเราที่เรากินไม่หมดเนี่ยสิ่งนี้ถูกแปลสภาพเป็นอะไรได้บ้างถ้าเราสามารถที่จะบ่มเพาะสิ่งนี้ตั้งแต่เยาวชนเนาะที่หรือว่าตั้งแต่เด็กเลยก็ได้ครับตั้งแต่เด็กเพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นเยาวชนเนี่ยเราจะสามารถสร้างปลายทางที่ดีได้ครับผมแล้วก็เราจะสามารถสร้างสังคมที่เราอยากเห็นได้ร่วมกันครับ
25: นะครับแหมเสียดายเวลาเรามีจำกัดนะปิดท้ายนะในฐานะตัวแทนเด็กและเยาวชนแล้วก็สำนักนโยบายยุทธศาสตร์ของสวัสดิการแห่งประเทศไทยนะฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับนโยบายด้านเด็กและเยาวชนครับ
26: ครับผมประเด็นสุดท้ายที่อยากฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับคือเรื่องของอนามัยเจริญพันธุ์ครับผมปัจจุบันแล้วเนี่ยด้วยความที่เราอยู่ในยุคที่มันเท่าทันสื่อเนาะแต่ละคนเนี่ยเราเห็นความรุนแรงหรือว่าเห็นสิ่งที่ยั่วยุจากสื่อมากครับพี่ต้อยทำให้แล้วบางทีแล้วเยาวชนที่เขาอาจจะไม่ได้มีความย้ำคิดไม่ได้อาจจะมีความยับยั้งชั่งใจที่เพียงพอเนาะเราอาจจะวู่วามหรือว่าไปทำพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนนะครับหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอนามัยเจริญพันธุ์โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งปัจจุบันเราก็มีสถิติเนาะว่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีในเยาวชนนี้ครับถ้าเราสามารถที่จะพลิกให้เรื่องเพศเป็นเรื่องที่พูดได้อย่างไม่น่าอายเนาะเรารู้วิธีการป้องกันที่ถูกต้องเราทำให้พอเราทำให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สามารถพูดได้ไงครับแล้วก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันส่งผลกระทบมากไม่ใช่แค่กับตัวเขาเนาะแต่ว่าก็คือถ้าสมมติว่ามันพลาดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมอนาคตของเด็กที่เกิดมาอนาคตของพลเมืองคนนึงในสังคมจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องที่อยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยช่วยดูแลในประเด็นอนามัยเจริญพันธุ์ด้วยครับผม
25: เป็นนโยบายซึ่งก็เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีกระทรวงพม.ด้วยเกี่ยวข้องกับกระทรวงกำลังคิดว่าเรื่องนี้นะก็เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษากระทรวงอุดมศึกษา นะเกี่ยวข้องหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนน่าสนใจนะเสียดายเวลาเรามีจำกัดนะนี่ เป็นการบ้านไว้ให้สำหรับน้องๆทีมงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ครับพี่ว่าเด
26: ี๋
25: ยวนัดหมายคุยกันเราจะนั่งคุยกับทุกกระทรวงนะแต่นั้นเนี่ย นโยบายยุทธศาสตร์อ้าวใช่ไหมเราต้องเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีทุกกระทรวงเลย20กระทรวงใช่ไหมกับองค์กรอิสระทั้งหมดนะดังนั้นเนี่ยม
26: ัน
25: ต้องเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนไว้เอามาคุยกันนะครับมานั่งพูดคุยกันว่าเนี่ยเด็กคิดแบบเนี้ยนโยบายด้านเนี้ยกระทรวงนี้ว่ายังไงกระทรวงการคลังเกี่ยวข้องกับเด็กไหมใช่ไหมกระทรวงต่างประเทศเกี่ยวข้องกับเด็กไหมที่จริงเกี่ยวข้องกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยจะฟังมุมมองของเด็กเยาวชนเดี๋ยวนัดหมายกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณน้อมณภัทรแสงวรัตน์ครับจากคณะทำงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กลุ่มแผนงานและงบประมาณของสภาเด็กชนแห่งประเทศไทยที่ร่วมพูดคุยกันนะครับก็เดี๋ยวไว้ข้างหน้านะฝากการบ้านไว้เพราะเป็นทีมยุทธศาสตร์10ปีเราก็จะมองสิบปีก็จะรัฐบาลอีกเท่าไหร่สิบปีนี้ก็2สมัยครึ่งอ่ะใช่ไหมโดยประมาณเนี้ยนะสี่ปีแล้วท่านอยู่ถ้าแบบครบวาระนะก็หนึ่งในอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะมาดูกันนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับขอบคุณน้องนะ
26: ครับ
25: นะครับสวัสดีครับ
26: ครับขอบคุณพี่ต้อยครับ
5: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
18: เฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
0: เนี่ยน้อยได้ข่าวว่าลูกเธอน่ะเรียนเลขอ่อนมากเลยไม่ใช่หรอทำไมยังอนุญาตให้ไปเรียนทำขนมหลักแทนที่จะไปเรียนพิเศษมันจะไม่ดีกว่าหรือไง
1: โอ้ยพี่เต้น้อยไม่อยากบังคับจิตใจลูกนะคะแต่สมัยเนี้ยถ้าทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบก็นำไปต่อยอดทำเงินได้ทั้งนั้นแหละพี
2: ่ฉีกทุกกรอบทางความคิดเพื่อพิชิตในสิ่งที่คุณชอบเพราะเราเชื่อว่าทุกคนต่างมีศักยภาพในตัวเอง
6: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบคอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
7: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
2: เฟกนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
7: การพาดหัวหลวงให้คลิกให้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
2: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
7: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
2: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
7: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
18: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
9: ์ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบกันนะครับล่าสุดก็มีการแจ้งเตือนกันมานะครับว่ามีหนังสือมีจดหมายส่งไปยังแต่ละบ้านครับว่าการไฟฟ้าจะมีการดับไฟแล้วก็จะมีการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟนะครับขอให้ผู้ใช้ไฟนะครับสแกนนะให้ข้อมูลนะครับยืนยันนะมีอย่างนี้ด้วยนะครับก็ทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบนะครับปรากฏว่านะครับเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารของปลอมนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับออกมาชี้แจงนะครับว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีนโยบายส่งหนังสือหรือเอกสารแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเนื่องจากนะมิเตอร์ไฟฟ้าชำรุดนะจะมีบริการเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ให้เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบนะครับจากเดิมเป็น SMS ใช่ไหมส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็ให้กดลิงก์พอเรารู้ทันว่าเราไม่กดลิงก์นะตอนนี้ส่งจดหมายเลยค่ะส่งเอกสารเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยนะแล้วก็มีคิวอาร์โค้ดให้สแกนด้วยนะดังนั้นใครที่ได้หนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยนะเบื้องต้นครับขอให้ท่านโทรไปสายด่วนการไฟฟ้าก่อนนะดังนั้นเนี่ยใครได้รับหนังสือเอกสารราชการใดๆก็ตามอย่าเพิ่งสแกน QR โค้ดนะครับ ให้โทรไปสายด่วนของแต่ละหน่วยก่อนเออตอนนี้เราอยู่ยากขึ้นนะดังนั้นเนี่ยถ้ามีจดหมายเข้าไปแล้วให้สแกน QR code อย่าเพิ่งสแกนครับอย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองเนี่ยก็จะมีสายด่วนครับ1129ครับ1129ดังนั้นให้โทรไปเบอร์สายด่วนแทนนะครับอย่าโทรไปเบอร์โทรศัพท์มือถือที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นหรือ QR code ในฉบับนั้นนะครับก็ยืนยันนะครับว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีนโยบายส่งหนังสือหรือเอกสารแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเนื่องจากมิเตอร์ชำรุดนะดังนั้นใครที่ได้หนังสือฉบับนี้เพื่อความยืนยันอีกทีนะโทรไปที่สายด่วน1129แทนนะครับโทรไปสายด่วน1129เป็นสายด่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับสอบถามเจ้าที่ก่อนแล้วกันนะครับเออเดี๋ยวนี้อยู่ยากขึ้นนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่มาบอกคุณผู้ฟังกันนะครับดังนั้นใครที่ได้รับเอกสารไประวังเป็นเอกสารปลอมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
24: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
18: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
19: แม่ทำไมไอหนักขนาดนี้
20: มันรู้สึกระคายคอสิหายใจลำบาก
21: พ่อหวานยังไอเลยเนี่ยแสบจมูกน้ำตาไหลภูมิแพ้กำเริบบ่อยนะเนี่ยช่วงเนี้ย
19: ไปหาหมอเลย
21: ถ้าพ่อไม่เผาขยะเผาหญ้าเอะอะเผาเอะอะเผาอ่ะหนูกับยายก็หายแล้วเชื่อได้เลย
19: เฮ้ยใช่เหรอตอนเผาอ่ะเผาตั้งไกลด้วยนะ
22: ละอองหมอกควันกระจายตัวเป็นวงกว้างหยุดมลพิษคิดก่อนเผาเพื่อเราเพื่อโลก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปปส.แท็กทีมออสเตรเลียลุยค้นห้องลูกเรือสาวขยายผลขบวนการเฮโรอีนข้ามชาติจ่อยกระดับสแกนเข้มสนามบินเตือนสายรับหิ้วโทษหนักถึงประหารชีวิตนางสาวอารีภักดิ์เงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ชี้แจงถึงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวทางการประเทศออสเตรเลียได้ควบคุมตัวลูกเรือของสายการบินในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียที่ผ่านมาปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วม Task Force SOM มาตั้งแต่ปี2559โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลจับกุมและยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งประเทศไทยประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังประเทศต่างๆกรณีล่าสุดปปส.ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง AFP จนได้รับข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วและจะนำข้อมูลดังกล่าวไปเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายการลักลอบส่งยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียต่อไปปปส.ได้เข้าตรวจค้นหอพักของหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวพร้อมสอบปากคำแฟนของผู้ต้องหาเพื่อสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดลักลอบนำไปยังประเทศออสเตรเลียโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายปปส.ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งของสัมภาระก่อนออกเดินทางปัจจุบันท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตรวจค้นและสแกนสัมภาระติดตัวและสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อหาวัตถุอันตรายอาวุธหรือสิ่งของต้องห้ามของผู้โดยสารทุกคนรวมถึงลูกเรือซึ่งเป็นบุคลากรที่เข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานและอากาศยานโดยตรงจึงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารฝากเตือนและขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับหิ้วสิ่งของหรือรับฝากกระเป๋าสัมภาระระหว่างประเทศโดยเด็ดขาดเนื่องจากกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติดมักใช้วิธีการจ้างหรือฝากหิ้วพัสดุข้ามประเทศโดยซุกซ่อนยาเสพติดไว้ซึ่งอาจถูกตรวจพบผู้รับหิ้วจะกลายเป็นผู้ต้องหาในฐานความผิดลักลอบนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวซึ่งความผิดดังกล่าวมีโทษทางกฎหมายที่รุนแรงมากโดยเฉพาะความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งได้แก่เฮโรอีนไอซ์ยาบ้าหรือยาอีมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงประหารชีวิตทั้งตามกฎหมายของ

0: ประเทศไทยและกฎหมายของประเทศปลายทางหากพบพฤติการต้องสงสัยหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสำนักงานปปส.โทร1386ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าบัญชาบัญชาเขียนบ่อใบไม้ไม่หันอากาศยอหญิงชอช้างสระอาเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงคำสั่งของผู้มีอำนาจบังคับในการปกครองเช่นเขารีบไปทำงานตามบัญชาของหัวหน้าคนใหม่ถ้าเป็นคำกริยาหมายถึงสั่งการตามอำนาจหน้าที่เช่นผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการงานนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบภัยคำว่าบัญชามักพบในคำประพันธ์เช่นเรื่องรามเกียรติ์บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1ตอนนารายณ์ปราบนนทกความว่าเมื่อนั้นพระอิศวรบรมนาถาได้ฟังองค์อมรินทราจึงมีบัญชาต่อไปและอีกบทหนึ่งว่าตรัสแล้วจึงมีบัญชาดูราพระนารายณ์เรืองศรีตัวเจ้าผู้มีฤทธีเป็นที่พึ่งแก่หมู่เทวัน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royim.go

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนสวนสาธารณะสวัสดีครับวันนี้เอ๋ยทำกันบ้านเสร็จเร็วก็เลยพาเพื่อนๆออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ในสวนสาธารณะกันนะครับคำว่าสาธารณะหมายความว่าเพื่อประชาชนทั่วไปเช่นสวนสาธารณะโทรศัพท์สาธารณะบ่อน้ำสาธารณะแต่ถ้าหากเรานำคำว่าสาธารณะไปประกอบหน้าคำอื่นจะต้องไม่มีสระอะที่นอนเนนนะครับเช่นสาธารณประโยชน์สาธารณภัยสาธารณรัฐสาธารณสถานสาธารณสุขเพื่อนๆ อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะครับแล้วรีบทำกันบ้านด้วยนะครับ

ลูกสามในที่นี้มีอันตรายลูกอย่าเข้ามาสุวรรณสามกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพ่อกับแม่จับไม้เท้าแล้วเดินออกมาสุวรรณสามจึงยื่นไม้เท้ายาวให้จับออกมาแล้วถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงตาบอดบิดามารดาทั้งสองจึงเล่าให้ลูกชายฟังว่าขณะเดินทางกลับมาถึงบริเวณนี้เกิดฝนตกหนักจึงเข้ามายืนหลบฝนอยู่บนจอมปลวกที่โคนต้นไม้นี้ตาทั้งสองก็บอดสุวรรณสามได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่ามีงูพิษอยู่ในจอมปลวกนั้นสุวรรณสามเห็นบิดามารดาตาบอดเช่นนี้จึงร้องไห้ครั้นแล้วก็กลับหัวเราะบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าทำไมลูกร้องไห้แล้วกลับหัวเราะจึงถามถึงสาเหตุสุวรรณสามตอบว่าที่ร้องไห้เพราะเสียใจว่าดวงตาของบิดามารดาบอดสนิทในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่จึงร้องไห้แต่ก็ดีใจว่าจะได้ปฏิบัติบำรุงท่านทั้งสองตั้งแต่อายุยังน้อยจึงหัวเราะสุวรรณสามปลอบโยนบิดามารดาให้เบาใจแล้วนำกลับมาอาสมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสุวรรณสามได้ผูกเชือกเป็นราวในบริเวณอาสมสำหรับบิดามารดาเดินไปในที่ต่างๆทั้งในที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมที่บรรณศาลาและที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเข้าป่าเก็บผลไม้มาเตรียมไว้ในบรรณศาลาเก็บกวาดที่อยู่ของบิดามารดาแต่เช้าตรู่ไหว้บิดามารดาก่อนแล้วจึงถือหม้อน้ำไปแม่น้ำมิคสัมมาตานาทีตักน้ำดื่มมาจากนั้นก็จัดเตรียมผลไม้นานาชนิดไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากไว้พร้อมครั้นบิดามารดาฉันเสร็จบ้วนปากแล้วตนเองจึงทานผลไม้ที่เหลือเมื่อทานเสร็จแล้วก็กราบลาบิดามารดามีฝูงสัตว์ป่านานาชนิดแวดล้อมเข้าป่าเพื่อหาผลไม้อีกเหล่ากินนอนที่เชิงเขาต่างแวดล้อมพระโพธิสัตว์ช่วยเก็บผลไม้มาให้ตกเย็นสุวรรณสามกลับมาถึงอาสมเอาหม้อตักน้ำมาตั้งไว้ต้มน้ำให้ร้อนแล้วอาบและล้างเท้าบิดามารดานำกระเบื้องถ่านเพลิงมาให้บิดามารดาผิงเช็ดมือเช็ดเท้าบิดามารดาเมื่อบิดามารดานั่งแล้วให้บริโภคผลไม้ส่วนตนเองบริโภคภายหลังจากที่บิดามารดาบริโภคเสร็จแล้วเก็บผลไม้ที่เหลือไว้ในอาสมบทสุวรรณสามปฏิบัติบำรุงบิดามารดาเช่นนี้ด้วยความสุขใจตลอดมาถูกยิงด้วยธนูอาบยาพิษสมัยนั้นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระองค์ติดใจในรสเนื้อกวางจึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีว่าราชการแผ่นดินจัดเตรียมอาวุธสำหรับล่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าหิมวันเพียงพระองค์เดียวทรงฆ่ากวางเสวยเนื้อแล้วเสด็จไปจนถึงแม่น้ำมิคสัมมาตานาทีเสด็จย้อนขึ้นไปตามสายน้ำที่ไหลลงมาจนถึงท่าที่สุวรรณสามลงตักน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ากวางมากมายในบริเวณท่าน้ำนั้นจึงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้สดประทับนั่งดักยิงกวางอยู่ในซุ้มนั้นวันนั้นสุวรรณสามเก็บผลไม้มาในเวลาเย็นจัดเก็บไว้ในอาสมแล้วจึงกราบลาบิดามารดาไปตักน้ำเดินถือหม้อน้ำไปตามทางที่เคยเดินมีฝูงกวางแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากสุวรรณสามให้กวางสองตัวเดินเคียงคู่กันวางหม้อน้ำดื่มบนหลังกวางทั้งสองใช้มือประคองเดินไปท่าน้ำด้วยความร่าเริงสนุกสนานเล่นหัวกับฝูงสัตว์ป่าเหมือนเพื่อนเล่นฝ่ายพระราชาประทับแอบอยู่ในซุ้มทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามแวดล้อมด้วยฝูงกวางเดินมาทรงคิดว่าพระองค์ท่องเที่ยวไปในป่าหิมวันจนมาถึงที่นี่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์สักคนเดียวชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคก็ไม่อาจทราบได้ถ้าพระองค์เข้าไปไต่ถามหากเป็นเทวดาก็จะเหาะหนีไปในอากาศหากเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปและพระองค์ก็ไม่สามารถจับได้พระองค์ไม่ได้เที่ยวอยู่ในป่าตลอดไปเมื่อกลับพระนครหากพระองค์ถูกหมู่อมาตย์ถามว่าขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าหิมวันได้เคยทอดพระเนตรเห็นอะไรแปลกๆบ้างครั้นบอกว่าเคยเห็นสัตว์ประเภทนี้เขาก็จะย้อนถามว่าสัตว์ชนิดนั้นชื่ออะไรเมื่อพระองค์ตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จะพากันหัวเราะเยาะจึงตกลงใจที่จะยิงชายหนุ่มผู้นี้ให้บาดเจ็บก่อนค่อยถามเรื่องราวทีหลังเมื่อฝูงกวางลงดื่มน้ำแล้วขึ้นก่อนสุวรรณสามจึงค่อยๆลงน้ำ
กิริยาอาการท่วงทีราวกับพระเถระผู้ได้รับการฝึกหัดจริยวัตรแล้วสุวรรณสามอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจึงขึ้นจากน้ำนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเอาหนังเสือพาดเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายเตรียมก้าวเท้าเดินกลับพระราชาทรงคิดว่ายิงเวลานี้แหละดีที่สุดจึงยกธนูอาบยาพิษขึ้นเล็งอย่างแผ่วเบาเมื่อได้เป้าหมายที่เหมาะพรันลูกธนูก็พุ่งออกจากคันแหวกอากาศไปด้วยความแรงและเร็วตรงเข้าเสียบทะลุสีข้างสุวรรณสามสุวรรณสามร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝูงกวางรู้ว่าสุวรรณสามถูกยิงต่างก็ตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทางแม้สุวรรณสามจะถูกยิงแต่ก็ยังมีสติประคองหม้อน้ำไว้ตั้งสติมั่นแล้วค่อยๆวางหม้อน้ำลงคุ้ยเกลี่ยทรายให้เป็นร่องตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศแล้วนอนบนพื้นทรายเนื้อละเอียดขาวดังแผ่นเงินหันศีรษะไปทางด้านที่บิดามารดาอยู่แม้จะเจ็บปวดเจียนขาดใจแต่ก็ตั้งสติกล่าวออกไปด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่าในป่าแห่งนี้เราไม่เคยสร้างเวรไว้กับใครแม้บุคคลผู้มีเวรกับบิดามารดาเราก็ไม่มีเช่นกันกล่าวได้แค่นี้ก็ฝืนความเจ็บปวดบ้วนเลือดทมออกจากปากแม้มองไม่เห็นพระราชาก็ถามออกไปว่าใครยิงเราซึ่งยังไม่ทันระวังตัวเพราะกำลังแบกหม้อน้ำจึงไม่ทันได้แผ่เมตตาให้ท่านเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือแพทย์ยิงเราแล้วแต่กลับหลบอยู่ในพุ่มไม้เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังก็ไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงเข้าใจว่าควรยิงเราท่านเป็นใครเพื่อนเอ๋ยจงบอกเราเถิดยิงเราแล้วทำไมจึงซ่อนตัวเสียเล่าพูดได้แค่นี้แล้วก็นิ่งก้ำกลืนฝืนความเจ็บปวดแม้สุวรรณสามกล่าวเช่นนั้นพระราชาก็ทรงดำริว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนาคก็ตามก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาเป็นนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธก็อาจทำอันตรายได้เมื่อบอกให้รู้ว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครที่ไม่กลัวชายผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงก็ไม่ด่าทอไม่ตัดพ้อกลับเรียกเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจนจับจิตเราควรไปหาเขาว่าแล้วพระเจ้าปิลยักษ์จึงออกจากที่กำบังเสด็จไปประทับยืนใกล้สุวรรณสามแล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากราชมณฑลเที่ยวล่ากวางเรามีความชำนาญในการยิงธนูเป็นที่เล่าลือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีปว่ามีฝีมือแม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกศรก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ถึง7-9ครั้นพระราชาสรรเสริญความสามารถของพระองค์ดังนี้แล้วจึงถามสุวรรณสามว่าเธอเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครจงบอกชื่อพ่อชื่อแม่และโคตรของเธอให้เราทราบด้วยสุวรรณสามคิดว่าในป่าใหญ่ไร้มนุษย์เช่นนี้ถ้าบอกว่าเป็นเทวดานาคยักษ์กินนอนหรือเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็ต้องเชื่อแต่ควรบอกความจริงเท่านั้นจึงทูลว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์ว่าสามวันนี้ข้าพระองค์ใกล้ตายนอนอยู่อย่างนี้เพราะถูกพระองค์ยิงเหมือนกวางถูกสอนพรานป่าขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้
ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่า 3. กวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6 วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกนักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรี
อยู่ภูเขาคันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาถีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยสอนเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิขสัมมตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อย
เหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกุลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิดเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลย
ลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้ง

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนบ้านเลขที่บ้านเลขที่12/18นี่บ้านคุณป้าพี่เก่งใช่ไหม
10: ใช่แล้วจ้าแต่ที่เธออ่านเลขที่บ้านเมื่อตะกี้น่ะไม่ถูก
9: ไม่ถูกยังไงหรอ
10: การอ่านเลขที่บ้านเขาอ่านกันอย่างนี้จ้าบ้านเลขที่10บ้านเลขที่123หรือบ้านเลขที่123บ้านเลขที่12/34
9: ถ้างั้นเลขที่ของบ้านคุณป้าต้องอ่านเป็น12/18
10: ถูกต้องจ้ะบ้านเลขที่ที่มีตัวเลข2หลักให้อ่านเป็นจำนวนเต็มเช่นบ้านเลขที่10ถ้ามี3หลักขึ้นไปอ่านแบบเรียงตัวหรืออ่านเป็นจำนวนเต็มก็ได้เช่นบ้านเลขที่123หรือ123ถ้าบ้านเลขที่ที่มีเครื่องหมายทับตัวเลขหลังเครื่องหมายทับให้อ่านเรียงตัวเช่นบ้านเลขที่12/34
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะและโปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจักสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตรวจเยี่ยมบ้านต้นแบบฟื้นฟูผู้พ้นโทษตามโครงการกำลังใจที่จังหวัดนราธิวาส
1: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรององ
2: ค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอ

0: ครับก็ต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการประเด็นโดนใจสำหรับคืนนี้นะครับก็วันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวที่ยอดฮิตนะเป็นเรื่องราวของยอดฮิตที่หลายๆคนรับทราบกันนะครับของคนที่กำลังจะย่างเข้าไปสู่นะครับเข้าไปสู่ไหนครับไปสู่เป็นข้าราชการอยากมีงานทำนะใครๆก็อยากมีนะครับเดี๋ยวเรามีผู้ที่จะร่วมสนทนากันด้วยในคืนนี้นะครับดังนั้นนะครับเมื่ออะไรที่จะว่าไปก็เราจะไปนั่งคุยกันนะครับไปนั่งคุยกันสองคนสวัสดีครับท่านปลัดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีท่านจ๋าแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
0: ครับวันนี้เนี่ยด้วยความตั้งใจนะครับการบอกรายการเนี่ยบอกให้เร็วไปก็จะได้บอกว่าจะได้คุยกันยาวๆ50นาทีนะครับเพราะว่าเรามีเวลาแค่50นาทีในการนั่งคุยกันสมัยก่อนนะครับผมพูดว่าสมัยก่อนเราจะเข้าไปทำงานครั้งนึงเนี่ยมีการแข่งขันกันเหมือนในสมัยนี้แหละมีการแข่งขันกันวุ่นวายเหมือนกับสมัยนี้แหละและก็ยุคต่อมาก็เช่นเดียวกันนะครับทุกยุคทุกสมัยในการจะวิ่งเต้นเพื่อที่จะให้ลูกหลานตัวเองได้เข้าไปทำหน้าที่ตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับไม่ต้องมากหรอกครับแค่ในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นไม่ต้องไปสอบหรอกครับเราก็เห็นแล้วว่าเดี๋ยวคนนั้นมาขวากเดี๋ยวคนนี้มาขอด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องเรียกว่าเรื่องอุปถัมภ์อะเป็นสังคมอุปถัมภ์ซึ่งใครๆก็รู้แล้วว่าเหตุการณ์นี้มันต้องเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แต่ในวันนี้นะครับในการที่จะข้อสอบมีข่าวที่ผ่านมานี่นี่ของครูสอบครูสอบได้พอสอบได้แล้วไปหันตัวแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเอ้าไม่ได้นะครับซึ่งเป็นข่าวดังระดับประเทศอยู่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คนเดียว คนสองคนนะครับอันนี้พอจะที่ถ้าเป็นผมตรงนี้ก็ถามว่าทำยังไงแก้ไม่ยากนะครับแก้ไม่ยากไม่ต้องทำให้เดือดร้อนมากมายขนาดนี้แต่ว่าประเด็นของเราที่เราจะคุยคืนนี้ประเด็นมากย่อยทั่วประเทศแล้วก็หนักท่านปลัดคน300คนเนี่ยได้สอบเข้าไปสอบได้ศูนย์อันนี้คือที่มาผมเลยนั่งคุยกับหลายๆคนบอกเอ๊ะเขาทำคะแนนไม่ได้เลยเหรอมันได้ศูนย์ได้ยังไงถ้าแค่คน2คน3คนหรือ10คนพอได้ไปเรียกว่าไถ่ไถ่ไปแต่ว่านี่ปลาเข้าไปเท่าไหร่ครับ300ประมาณ300คน270คนนี่ยอด
1: เกือบ300
0: คะแนนยอดคะแนนนี่ได้0มันหนักนะครับปลัดอยู่องค์กรตรงนี้นะครับในส่วนท้องถิ่นเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าปลัดน่าจะมีข้อมูลในการนำเสนอในการที่บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันมาได้ยังไงเอาตามเนื้อข่าวก็แล้วกัน
1: ก็เรียนท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ในฐานะผู้ดำเนินรายการนะครับก็คงได้ดูข่าวแล้วก็ฟังดูในคลิปต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายทั้งเสียงสนทนาแล้วก็ปรากฏข่าวที่ทางรัฐบาลกำลังดำเนินการแล้วก็ซีของคนที่เข้าไปสอบก็ดีนะครับทั้งผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองทำได้แล้วก็คนที่รู้สึกว่าตัวเองฝากเข้ามาก็น่าจะได้แต่ไม่ได้หรือฝากแล้วได้ก็มีซึ่งตัวนี้เขาก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของทั้งปปช.แล้วก็ทางตำรวจนะครับประเด็นเรื่องที่ถามก็คือกรณีที่ว่าเอ๊ะเป็นศูนย์ได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจด้วยเครื่องคอมนะครับเขาตรวจด้วยคนปกติแต่คนเนี่ยเขาซื่อสัตย์สุจริตมันก็คือถ้าหลักสุจริตซะแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องศูนย์มันเป็นไปไม่ได้คือคนเขารู้เลยศูนย์เนี่ยมันไม่มีหรอกเพราะว่าสมร้อยข้อเนี่ยความน่าจะเป็นถ้าหลับตาทำนะครับหรือคนไม่รู้เนี่ยตัวเลือกสี่ตัวเนี่ย25มันต้องได้อยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ทำไมข้อสอบถึงง่ายข้อสอบถึงง่ายเนี่ยคนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกวันนี้มันมีการวางแผนนะครับมีการวางแผนว่าคนที่เรียนหนังสือจบมาแบบเกรดพอดีนะครับ ก็จะต้องผ่านอันนี้พอข้อสอบง่ายปุ๊บคนมันผ่านเยอะภาษาอังกฤษเนี่ยในข้อสอบมันภาคกอภาคขอภาคขอภาคกอก็คือความรู้ทั่วไปขอก็คือเฉพาะตำแหน่งคอก็คือสัมภาษณ์นะครับสมมติร้อยเนี่ยคุณจะต้องได้60คราวนี้ปัจจุบันเนี่ยโลกมันเจริญขึ้นเขาก็บอกเอ๊ะท้องถิ่นเนี่ยสอบก็ต้องให้มีภาษาอังกฤษด้วยนะครับคือไม่มากประมาณ20 ข้อเนี่ยคุณต้องสอบผ่าน10 ข้อคือได้ครึ่งหนึ่งก็คือ50%คราวนี้ก็เหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษอะที่เราพูด this is a book มันก็มีครับแบบเนี้ยเห็นเขาออกในคลิปนะครับมีเติม if เติม on เติม are แค่นั้นเองก็คือถือว่าไม่ยากเพราะนั้นแล้วส่วนอื่นๆก็คิดว่าคงไม่ยากเพราะเขาจะให้เด็กที่ทำรู้สึกว่าตัวเองทำได้ถึงแม้ตัวเองจะเข้ามาในระบบที่ไม่ถูกต้องโดยการมีจ่ายเงินจ่ายทองนะครับประมาณนี้ก็คือจะได้มีข้ออ้างข้อเถียงคราวนี้บังเอิญพอมันง่ายปุ๊บมันก็คือได้มากพอได้มากตำแหน่งมันอยู่แค่4,000 กว่าคนที่เราเห็นในข่าวซื้อมา9,000
0: ครับ
1: ซื้อมา9,000แล้วไอ้พวกนู้นพวกตัวจริงมันสอบไปได้แล้วสามมันสอบไปได้ต้องสอบไปได้7-8 พันสมมุติแล้วเราจะทำไงใช่ไหมครับมันก็คืออาจจะต้องคัดคนลงก็คัดคนลงไอ้พวกนี้มันเสือกติดอยู่ข้างบนคะแนนมันสูงๆได้99 98รู้เต็มร้อยนะครับได้90ขึ้นทำไงแต่ว่ายอดที่เราต้องการใส่เข้าไปใน9,000 คนไม่พอทำไงมันก็เลยต้องไปเขี่ยไอ้พวกนั้นลงไอ้พวกที่ได้98 99อ่ะหรือได้คะแนนสูงๆหรือตรงไหนก็ตามเอาลงมาวิธีตอบทำไงก็บอกว่าผลคะแนนผลรหัสผิดนะครับรหัสเข้าสอบอ่ะผิดเพราะนั้นก็อ้างว่าคอมพิวเตอร์หรือ AI อ่านผิดเลยได้ศูนย์นะครับเพราะนั้นเขาเขี่ยลงมาเขาประกาศไปเลยเขาประกาศเขาไม่สนใจคือคะแนนที่ตอนที่ตำรวจกับปปช.ไปจับเห็นไหมครับก็คือพวกนี้คือประกาศไปก่อนใครที่ซื้อนี่คือประกาศไปก่อนเอาแล้วท่านผู้ชมผู้ฟังก็จะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมสมัครแค่4,000ทำไมยอมจ่ายตามที่เราทราบตามข่าวใช่ไหมจะตอบข้อสงสัยให้ทำไมถึงยอมซื้อถึง9,000และอีกสิก5,000 คนแหละแล้วมันจะได้ยังไงไอ้4,000 กว่าหรือเกือบ5,000ถ้าอาจารย์คิดไหมว่าถ้าเรื่องนี้ไม่มีสอบไม่มีเรื่องการทุจริตสอบสวนทุจริตขึ้นมาเนี่ยแล้วเลยตำเลย
0: ครับ
1: อาจารย์คิดว่าพวกนี้9,000 คนที่ซื้อมาหมดเนี่ยเข้าไปได้ไหมแค่ตอบว่าได้หรือไม่ได้
0: ก็ทั้ง9,000 คนใช่ไหม
1: ตำแหน่งมีแค่4,000 กว่า
0: 4,000ใช่
1: ที่ต้อง
0: ตำแหน่ง
1: ท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับที่จะลงโดยเฉพาะอบต.คืองวดนี้เป็นของที่จะลงในอบต.
0: ครับ
1: อาจารย์คิดว่าจะได้ไหม
0: ได้
1: ตำแหน่งว่าง4,000แต่ว่าคนสอบได้9,000คิดว่า9,000 คนมีโอกาสได้บรรจุหมดไหมเพราะอะไรคิดว่าได้ไหม
0: ได้บรรจุไม่หมดอยู่แล้วคนตั้ง9,000 คนน่ะ
1: เดี๋ยวจะเฉลยให้ครับหมดครับ
0: ครับ
1: แล้วพยอมหลายวันที่ถ้าไม่มีร้องเรียนเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยไม่เหมือนข้าราชการส่วนกลางก็ส่วนกลางเนี่ยหรือส่วนมีภาคเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขึ้นถ้าไม่ใช่ทหารตำรวจนะครับเขาไม่ใช่การพิพากษาเนี่ยส่วนใหญ่นี้เขาก็จะขึ้นอยู่กับกพ.กพ.ในการกําหนดตําแหน่งเพิ่มเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากข้าราชการส่วนกลางมีแต่จะลดอัตราและตําแหน่งลงคือเป็นการลดบุคลากรภาครัฐเพื่ออะไรครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ AI ทํางานใช้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีแล้วก็จ้างเอาซอสจ้างทำข้อสอบก็จ้างรปภ.ก็จ้างเดินเสาไฟฟ้องเสาไฟฟ้าอะไรก็จ้างทำถนนก็จ้างอะไรหมดแล้วคือเราไม่จำเป็นต้องไทยเอกสารก็จ้างมาหมดหรือเช่ามาหมดใช่ไหมครับเราไม่จำเป็นต้องจ้างข้าราชการเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของข้าราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคที่อิงอยู่กับกพ.เนี่ยการกำหนดตำแหน่งเพิ่มเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเห็นไหมครับสอบปลัดอำเภอเพิ่งสอบไปไม่นานเนี่ยเขารับแค่กี่คนเองแค่70 คนหรือตำแหน่งครูอะไรก็ตาม100 กว่าคน200 ตำแหน่งไม่ได้มากนะครับตำรวจก็ดีรับ200ที่มีวุฒิปริญญาตรีนะครับสายสัญญาบัตรอะไรแค่นี้เองแต่ท้องถิ่นเนี่ยงวดได้รับ4,000 กว่านะครับแต่คนที่ เข้าไปโดยไม่ชอบที่ว่าจ่ายเงินจ่ายทองเก้าพันเนี่ยที่ปรากฏตามข่าว
0: ครับ
1: แล้วพวกนี้จะได้ไงอาจารย์ตอบว่ามีไม่ได้คําตอบคือได้เพราะองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาไปกําหนดตําแหน่งเพิ่มได้
0: ค
1: พ
0: รั
1: ว
0: บ
1: กนี้ก็จะไม่ต่อพวกนี้ก็จะคือผลไม้พิษเนี่ยก็จะไปต่อถ้าสมมุติว่าลูกอาจารย์นะครับอยู่ที่6,000 7,000 8,000ลำดับที่นะครับ
0: ครับ
1: อาจารย์เป็นนายกอบตหรือเป็นเจ้าที่เป็นสมาชิกบริหารหรือเป็นเจ้าที่ในอบตหรือเป็นหัวคะแนนก็จะไปบอกว่านายกช่วยกําหนดตําแหน่งเพิ่มมาหน่อยลูกสอบได้อยู่ลำดับที่6,000อยู่ลำดับที่6,000ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็ที่อื่นเขาก็คิดอย่างนี้พอไอ้4,000สมมติว่า4,700คน4,500คนไปไอ้คนที่4,501 502มันก็วิ่งไปเปิดภายใน2 ปีการสอบขึ้นบัญชีใน2 ปีเขาก็จะวิ่งกันต่างคนต่างไปวิ่งหาลงให้เร็วที่สุดแต่ก็ระวังบางทีเราไปเปิดเนี่ยคนอื่นไปลงเขาก็จะมีวิธีครับอันนี้จะไม่บอกคือคนในจะรู้กันหมดว่าทํายังไงไว้เปิดตรงนี้แล้วลงได้นี้ยังไม่ถึงลําดับตัวเองหรือถึงก่อนเขาก็จะมีวิธีการนะครับมีวิธีการว่าทําไงให้ตัวเองลงและถึงเพราะถ้ามันทํากันตั้งแต่ระบบเนี่ยมันก็จะมีคนสั่งมาถ้าระบบวนเขาเล่นด้วยเอาด้วยถ้ามีการจ่ายสวยถึงระบบจริงข้างบนเขาก็จะสั่งต่อกันมาพวกข้างล่างเขาทําเพื่อจะให้9,000เนี่ยมันเดินได้อันนี้คลายข้อสงสัยแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ท่านอาจารย์ผู้ชมท่านผู้ชมผู้ฟังแล้วรวมถึงท่านอาจารย์เนี่ยฟังดูว่าเอ๊ะมันมีแบบนี้เหรอก็เนี่ยเป็นคําตอบว่าคือมันอยู่กันมานานแล้วก่อน
0: อันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมนะเป็นใช้คำว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมซึ่งเราจะได้ความรู้ขึ้นมานะฮะว่าไอ้คนที่สอบได้เนี่ยคือมันไปเขาเรียกอะไรขึ้นสำรองไว้
1: ขึ้นสำรองไว้แล้วเขาก็ไปเปิด
0: ส
1: ต
0: ำ
1: ำ
0: ร
1: แห
0: อ
1: น
0: ง
1: ่ง
0: ไว้
1: ในครับ
0: แต่ใช้คำว่าไปตั้งตำแหน่งใหม่ขึ้นมา
1: ใช่
0: ครับโอ้
1: ที
0: น
1: ่
0: ่า
1: ตำ
0: ค
1: แ
0: ิ
1: ห
0: ด
1: น่งเนี่
0: ค
1: ย
0: รับ
1: แล้วท่านทราบไหมใช่ไหมครับท่านผู้ชมทำไมถึงมี350,000ทำไมถึงมี800,000
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับคือเลขเนี่ยถ้าเราดูตามที่ตามข่าวนะคือในละแวกเราเนี่ยไม่มีเราก็เลยต้องดูตามข่าวแต่เราได้ยินมาแล้วเรารู้เพราะว่าองค์กรท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะถึงเงินเกือบหมดนะครับ
0: ครับ
1: ตัวเลข350,000เนี่ยเป็นพื้นปูก่อนราชการเนี่ยตำแหน่งที่สอบตรงเนี้ยมีแค่สองคือแท่งระบบราชการเนี่ยของท้องถิ่นมี4 แท่งแท่งบริหารนี่แท่งบริหารก็พวกปลัดรองปลัดนะครับแท่งอำนวยการก็พวกหัวหน้ากองหัวหน้าสำนักแต่แล้วก็แท่งต่อไปก็คือแท่งวิชาการก็คือสาย3คือจบปริญญาตรีเนี่ยที่สอบกันอยู่แล้วอีกสายหนึ่งก็คือสายจบปชปวสนะครับประเภทระดับปฏิบัติการเพราะฉะนั้นพอปู350,000ปุ๊บเนี่ยปฏิบัติการหรือสาย3นะครับอ่ะเราพูดเล่นๆว่าชั้นประทวนหรือสัญญาบัตรก็ได้ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเทียบให้ดู
0: ครับ
1: คุณโดนละ300,000พอคุณไปสาย3ปริญญาตรีหรือชั้นสัญญาบัตรคุณก็ถูกบวกเพิ่มเข้าไปอาจจะบวกเพิ่มถึง800,000แล้วแต่ท้องที่แต่ไอ้ระดับเด็กน้อยที่เป็นชั้นประทวนชั้นระดับปฏิบัติงานนะครับจะไม่ถึงก็จะอยู่แค่ประมาณแล้วแต่ที่ไปเรียกอาจจะเป็น500,000คือ350,000เนี่ยตั้งต้นตั๋วเด็กตั๋วใหญ่เส้นใครเส้นผู้มีอำนาจทั้งหลาย
0: ครัน บ
1: ะครับเพราะนั้นมันถึงเราถึงเห็นตัวเลขตรงนี้ว่า350,000-800,000คืออะไรเพราะนั้นที่เราทราบกันมาก็คือพวกเนี้ยพวกสาย1สาย2เนี่ยพวกเนี้ยหรือผู้ชั้นประทวนเนี่ยหรือระดับปฏิบัติงานเนี่ยจะโดนประมาณ500,000นะครับ
0: คร
1: แ
0: ั
1: ล
0: บ
1: ้วก็พวกที่เป็นสาย3หรือปริญญาตรีเนี่ยก็จะประมาณ800,000ถ้ามีตัวเด็กรู้จักคนนู้นคนนี้อาจจะลดได้100,000หรือ50,000ประมาณนี้ครับเท่าที่เราทราบกันมา
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้เป็นมาเฉพาะยุคนี้นะครับแล้วก็เป็นมานานแต่ว่าแต่งวดนี้มันกลายเป็นว่ามีคนไปขอตรวจสอบนะครับตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารนะครับ แล้วมันมีเรื่องพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็คือของอย่างของปปชเนี่ยไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลนะครับก็เลยมีปัญหาโดนคดีกันไปด้วยเห็นไหมครับที่เพิ่งออกข่าวไปคราวนี้พอพวกเด็กเนี่ยไปขอเขาก็ต้องเปิดเผยข้อมูลแต่การเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมันทำให้คนที่มีผลกระทบเนี่ยเยอะเอ๊ะเขาจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเกียรตินิยมอันดับสองหรือเขาเรียนได้สามหรือ2.8 2.9แล้วแต่เนี่ยเขาว่าเอ๊ะมันจะมีได้ศูนย์ด้วยหรือนะคร
0: ค
1: ับ
0: ือ
1: เราก็
0: ท
1: เล
0: ีย
1: ไม่
0: แ
1: ร
0: ร
1: ู้จะ
0: ก
1: ไงว่าอาจจะต้องมาผลผิด
0: ครับไอ้นี่
1: ว่า
0: ค
1: ผ
0: ือ
1: ลล
0: ส
1: ั
0: ิ่
1: พ
0: ง
1: ธ์
0: ท
1: ผ
0: ี
1: ิ
0: ่
1: ด
0: ที่คาใจครับที่คาใจว่าทำไมตัวเองได้ศูนย์เลยต้องไปขอดูกันนะครับไอ้ที่จริงในการตรวจนะครับในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์เคยเป็นผู้สร้างครับโปรแกรมก็คือมนุษย์เป็นผู้สร้างใช่ไหมครับมนุษย์เป็นสร้างดังนั้นบางคนนะครับแค่ใช้ทดลองอ่ะทดลองทำแล้วให้ผลออกมานะครับอย่างเช่นมันมี A B C D แต่ไอคนที่หัวหมอก็กาหมดคือแรงหมดทุกตัว A B C D แรงหมดแล้วก็ไอตรวจแบบคอมพิวเตอร์มันก็อ่านนะฮะอ่านเฉพาะคำตอบที่ถูกมันไม่ได้อ่านทั้งหมดอ่านเฉพาะคำตอบที่ถูกดังนั้น
1: ไม่
0: ถ
1: ค
0: ้
1: รั
0: า
1: บอาจ
0: ห
1: า
0: าร
1: ย์
0: ก
1: ท
0: ว่า
1: ำไม่ได้ทำไม่
0: ด
1: ไ
0: ั
1: ด้
0: งนั้น
1: ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าผลเกินสองในเครื่องจะอ่านเครื่องมันจะรู้
0: ครับ
1: คือคําตอบก็ต้องตอบอันเดียวแต่คุณจะตอบผิดหรือตอบถูกแต่ถ้าไปฝนทุกอันไปแรงทุกจุดไปลงทุกอันเนี้ยคือเครื่องมันก็จะบอกว่ามันรู้ครับยังไง
0: รู้แล้ว
1: มันดีกว่าเราเยอะแต่
0: คร
1: จ
0: ับ
1: ริงๆคือวันเนี้ยคือเด็กอ่ะที่ผมบอกไงถ้า100ข้อเนี่ยนะครับถ้าหลับตาหรือถ้าผลข้อเดียวกันหมดเนี่ยอย่างน้อยเขาต้องได้25
0: ครับ
1: แต่กลับไม่ได้เลยนี่แหละคือประเด็นปัญหา
0: ครับ
1: ก็คือเหมือนกับที่ผมว่านั่นแหละครับเพราะว่าเด็กพวกนี้อาจจะทําคะแนนได้ดีหรืออะไรเนี่ยครับก็ต้องเขี่ยพวกนี้ลงเพื่อเอาพวกนี้ขึ้นส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นอย่างเขาว่าจริงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะมีปัญหาจริงแล้วเด็กกลุ่มนี้อาจจะสอบได้ไม่ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าคือพวกนี้ทําโดยทุจริตแล้วก็พอทุจริตเนี่ยก็เร่งรีบคืองวดนี้เอาแบบสุดโต่งเลยก็คือว่าคะแนนไม่ต้องตรวจครับอะไรไม่ต้องตรวจประกาศตามที่จ่ายเงินมาคือประกาศขึ้นไปเลย
0: ครับ
1: อัน
0: ไม
1: น
0: ่
1: ี้
0: ต้อ
1: แ
0: ง
1: หละ
0: ต
1: คร รั
0: ว
1: บ
0: จ
1: คือปัญหา
0: คือเอาไปตรวจแก้
1: ประก
0: ค
1: า
0: ะ
1: ศ
0: แน
1: ข
0: น
1: ึ้น
0: ที
1: ไป
0: หลั
1: เ
0: ง
1: ล
0: ได
1: ย
0: ้
1: เนี่ย
0: ครับ
1: เพราะประกาศคําว่าประกาศขึ้นไปเลยเนี่ยแต่เขาก็ต้องมีเวลาคิดว่ามันต้องได้คะแนนเท่าไหร่สมมติว่าคนที่ได้ที่หนึ่งมันต้อง90ขึ้นใช่ไหมครับมันก็ไล่ลงมาจนไอ้คนที่ได้9,000เนี่ยก็อาจจะอยู่ที่60พอดี60%พอดีใช่ไหมครับคราวนี้มันก็ต้องมาเรียงแหละมันต้องวิธีการเนี่ยคราวนี้ไอ้พวกนั้นยันไปอยู่ต้นๆไงก็ช่วยเขี่ยพวกนั้นลงมามั่งแล้วก็เขี่ยแบบได้คะแนนน้อยมั่งเขี่ยแบบผิดมั่งคือคนทํามันรีบจนไม่รอบคอบครับแล้วก็คือคะแนนเนี่ยก็ไม่ได้แก้ของเขาเพียงแค่ประกาศชื่อไปอย่างเดียวคราวนี้ที่ไปจับได้คือกําลังจะแก้คะแนนเมื่อเวลาที่หน่วยตรวจสอบมาตรวจเขารู้ครับสอบเสร็จยังไม่มาตรวจทันทีหรือกรณีที่ผู้เข้าสอบมาขอดูผลคะแนน
0: ครับ
1: ก็จะต้องมานั่งลบมาไล่แต่ว่ามันอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะทําแต่ตอนนี้คือไล่ประกาศชื่อตามนั้นไปก่อนที่ว่าเอาแฟลชไดรฟ์มาแก้นั่นก็คือกระบวนการที่ว่ากําลังจะทําแก้คะแนน
0: ครับท่านประหลัดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยผมอ่านข่าวนะผมอ่านข่าว
1: คร
0: บ
1: ั
0: อ
1: บ
0: กว่าเขาจะหมายถึงว่าคือเอาเรื่องนะครับผู้ที่ไปเข้าสอบและไอคนที่รับโทษหลังเพื่อนก็คือคนที่รับตังค์เนี่ยผมว่าอย่างนี้มันน่าจะไม่แฟร์นะ
1: คืออย่างนี้ครับคือมันทั้งผู้ให้ผู้รับเนี่ยทั้งผู้ให้ผู้รับต้องผิดทั้งคู่แต่คราวนี้เน
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ่ย
0: ่
1: เราดูเกมนี้เกมเนี้ยยาวเพราะว่าช้าหมายไม่ได้ออกเลยนะครับหมายจับเนี่ยก็ออกไปที่ผู้เกิดที่เดียวนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆเนี่ยก็มีการอะไรคือเรื่องเนี้ยถามว่าเรื่องเนี้ยถ้าเราดูเนี่ยมันมีคนรับรู้เยอะนะครับมีคนรับรู้เยอะถามว่าเราไล่เลยผู้มีอำนาจนี่คือใครก็ไล่มาเลยตั้งแต่ระดับประเทศระดับจังหวัดทั้งที่ข้าราชการประจํานะครับทั้งฝ่ายการเมืองนะครับถามว่าข้อมูลพวกเนี้ยมันโรเตทมันหมุนเวียนอยู่ในอากาศอยู่ในข้อเท็จจริงที่เรารู้กันมานานนะครับใครอยากได้ลูกได้หลานฝากก็ใครจะไปเข้าช่องไหนใครจะไปเข้าช่องไหน นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าดูเส้นการเงินหรือดูนามสกุลหรือดูที่มาเนี่ยถามว่ามันฝากกันได้ทุกช่องบางคนก็เข้าช่องผู้นำท้องถิ่นบางคนก็เข้า
0: ครับ
1: ช่องจากผู้ที่มาการเลือกตั้งมันเข้าได้ทุกช่องนะครับในจังหวัดหนึ่งมันเข้าได้ทุกช่องเข้าทางอบต.เข้าทางส่วนกลางคือยุคก่อนเนี่ยสมัยสัก6-7 ปีที่แล้วมันมีมานานครับก็เขาทําแล้วมันได้ผลบางคนก็ทําจนสร้างบ้านซื้อรถกันได้พอสมควรเลยนะครับมวลนี้ก็มาถามมวลได้ย่ามใจพอย่ามใจก็ทําแบบตรงๆเลยคราวนี้นั่นแหละครับเป็นผลที่มาว่าเด็กเขาไปตรวจดูคะแนนแล้วไงคะแนนเขาเป็นอย่างนี้เขาก็เลยไปร้องเรียนหน่วยตรวจสอบกับหน่วยที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนจับกุมมันก็เลยประเด็นที่มาว่ามีการวางแผนเข้าไปปรากฏการข่าวเขาก็ไปเฝ้าดูอยู่หลายวันเขาก็เห็นเข้าออกออกนะครับเพราะนั้นตรงนี้
0: ค
1: แห
0: ร
1: ล
0: ั
1: ะ
0: บ
1: ครับแล้วคนที่ทําเนี่ยเขาก็อ้างความเชื่อถืออย่างงู้นอย่างนี้อ้างอย่างงู้นมีด็อกเตอร์นําหน้ามั่งมีอะไรกันมั่งนะครับมันก็เป็นที่มาว่าให้คนเชื่อถือแล้วก็ทําเป็นกระบวนการแล้วก็แต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังถามว่ามีไหมมีคือคนที่เป็นผู้ใหญ่คือเองทําไปนะถ้ารอรับเงินเอาเท่าไหร่มันก็ตามระดับของความมีอํานาจทางการเมืองการปกครองทางตําแหน่งหน้าที่ประมาณเนี้ยครับ
0: ครับไอ้นี้คือในเรื่องของการที่เข้าไปสอบนะครับเป็นการโกงข้อสอบก็ว่าโกงข้อสอบมานะแต่ผลจากการที่โกงข้อสอบคําว่าโกงข้อสอบนี้สําหรับผมคิดว่าไอ้ผู้ที่เข้าสอบเนี่ยเป็นการโกงในการทําข้อสอบแต่จริงๆตรงนี้ไม่ใช่โกงข้อสอบนะตัวนี้นะครับมันเป็นการหัวกันเป็นการแล้วเขาเรียกว่าจัดฉากในการสอบเพราะว่าผู้ที่เข้าไปสอบมันได้จ่ายไปแล้วได้จ่ายไปแล้วขนาดบรรดาเมื่อกี้ข้อมูลส่งเข้ามานะบอกว่าส.ส.ยังรับไม่ได้เลยนะครับบรรดาส.ส.บรรดาอะไรก็ยังรับไม่ได้เลยบอกว่าซื้อตั้ง3-4-5 แสนหนึ่งเพื่อจะไปทำงานได้เงินเดือนแค่10,000-20,000เนี่ยมันรับไม่ได้นะครับแล้วก็มีแต่บอกว่าส.ส.ก็ซื้อมาเนาะซื้อมาไม่ใช่หลักแสนนะหลักหลายล้าน
1: นะก็มีคนโต้ครับ
0: คนโต
1: ก็คือที่เขาออกในข่าวก็คือ70 ล้านแล้วมารับเงิน100,000
0: 70 ล้านรับหนึ่
1: ซ
0: ง
1: ื้อ
0: แส
1: กันมานเจ็ดสิบล้านนะเป็นส.ส.1 คนประมาณนี้ครับ
0: ครับประมาณไม่รู้แต่ว่าประมาณคนหนึ่งไม่ใช่เจ็ดไม่ใช่10 ล้านนะฮะผมว่าเป็น100-200 ล้านนะกว่าจะได้เข้าไปได้นะ100-200
1: แต่มั
0: ล
1: น
0: ้า
1: ก็
0: น
1: มีแต่ว่าเราก็ชื่นชมมันก็มีมันไม่ทั้งหมดนะครับบางคนคือ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ซื้ออย่าพูดปัญหาท้องถิ่นเนี่ย
0: ไอ้
1: เขาก็
0: คือที่คุยตรงนี้นะเราไม่ได้ว่าทุกคนนะครับไม่ได้ว่าทุกคน
1: ครับ
0: มันอย่างไอ้ที่คนลิสต์ที่สอบเข้าไปในครั้งนี้ที่สอบได้สอบผ่านนะแล้วก็ได้เป็นนะ
1: มัน
0: บางทีเขาอ
1: ค
0: าร จ
1: ั
0: จ
1: บ
0: ะไม่ได้
1: ก
0: จ
1: ็
0: ่าย
1: มี
0: ก็ได้ครับ
1: เขาใช้ความ
0: อา
1: ส
0: จจะ
1: ำ
0: ไ
1: ค
0: ม
1: ั
0: ่
1: ญ
0: ได
1: ก
0: ้
1: ็
0: จ
1: ม
0: ่า
1: ีย ครับ
0: ครับใช่
1: เดี๋ยวถามนิด
0: ย
1: น
0: ั
1: ึ
0: ง
1: งลูกอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เป็นข้าราชการมาก่อนอาจารย์ส
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ัย
0: ่
1: ก่อนอาจารย์เองนี่จะถามว่าอาจารย์เองนี่สอบมายุคอาจารย์คงสอบด้วยความสามารถนะยุค40-50 ปีที่แล้วอาจารย์มาย
0: ส
1: ังไ
0: ม
1: ง
0: ัย
1: ครัก บ
0: ่อนครับสมัยก่อนเนี่ยผมคือดึกดำบรรพ์นะใช้คำว่าดึกดำบรรพ์เราสอบตอนนั้นนะฮะเราสอบเข้าไปเรียนนะฮะไปเรียนทุนสอบเพื่อจะเข้าไปเรียนอ่ะสมมติว่าโรงเรียนกอเนี่ยต้องการครู1 คนและเราก็ไปสอบแข่งขันกันสอบโดยมหาลัยเป็นผู้สอบนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราสอบตรงนี้ที่จับสอบไม่ใช่นะไปต้องไปสอบที่มหาลัยที่มหาลัยก็วิทยาลัยครูเป็นผู้ออกข้อสอบเป็นผู้สอบดังนั้นนะครับ1 คนน่ะผู้สมัครบางโรงเรียน40บางเรียนก็50แต่เอาแค่1 คนเนี่ยเข้าไปเรียนแล้วก็เรียนจบแล้วออกมาเป็นครูออกมาทำหน้าที่ต่อได้ตรงนี้นะครับอันนั้นคือสมัยก่อน
1: อย่างอาจารย์นี่คือสอบคือเข้าไปเรียนคือเรียนเส
0: ส
1: ร็
0: อ
1: จ
0: บเข้
1: ก
0: า
1: ็อ
0: เร
1: อก
0: ีย
1: ม
0: น
1: าเป็นข้าราชการแน่นอน
0: ใช่ครับใช่คือตอนที่จะไปเรียนนั่นคือสอบเข้าไปแข่งขันในการที่จะสอบเข้าไปเรียนพอ
1: คร
0: เร
1: ับ
0: ียนจบเรียบร้อยแล้วครับก็มีมาเป็นมาออกมาเป็นครู เขาก็มีตำแหน่งเรียบร้อยแล้วออกเข้ามาเลยสมัยนั้นก็คงจะไม่ยุ่งยากมากนักนะเพราะว่าครูกับนักเรียนเนี่ยอายุใกล้เคียงกันจบ
1: เอาแล้วถ้าสมัยนั้นครับบอกอาจารย์ว่าเรียนสัก3 วันก็พอแล้วจ่ายมาสักแสนหนึ่งเดี๋ยวให้เป็นครูเลยเอาไหมครับเรียน3 วันพอเดี๋ยวออกมาให้เป็นครูเลยจ่ายแสนหนึ่งเอาไหม
0: มันเป็นหลักสูตรเขาไม่ได้คุยอย่างนั้นเลยนะครับไปเรียนกันจริงๆนี่แหละไปเรียนประเภทที่ส่วนใหญ่นะครับมันเป็นเชิงเรื่องของมันเป็นอะไรเขาเรียกเรียนจิตวิทยาสำหรับคนเป็นครูครับ
1: อย่างอาจารย์นั้นเรียนเท่าไหร่2 ปีหรือปีเดียวหรือว่า4 ปี3 ปีครับ
0: สองปีครับเรียนแค่ปกศต้นน่ะมีต้นแล้วก็ลายนะครับคือเรียนปกศต้นปกศต้นแล้วก็จบออกมาคือเรียนจบมศ3นะครับมศ3เหมือนกับเรียนจบมศ5แล้วออกมาเป็นครูประมาณนั้นแหละครับแค่นั้นแหละ2 ปีงั้นสลัดกางเกงขาสั้นไปใส่กางเกงขายาวภายใน2 ปีแล้วออกมาเป็นครูประมาณนั้นวิชาที่เน้นหนักส่วนใหญ่จะเป็นวิชาจิตวิทยาสำหรับเด็กเพราะต้องรู้นะเข้าใจบริบทของเด็กว่ามันเป็นยังไงอันนั้นคือสมัยก่อนนะครับดังนั้นครูสมัยก่อนนี้จะเรียนจิตวิทยามารู้ว่าทำยังไงอยู่กับเด็กได้แต่สมัยนี้นะครับเขาจะใช้วิธีการใช้การสอนน่ะเขาจะใช้เทคโนโลยียิ่งในสมัยนี้ใช้ระบบ AI บ้างอะไรบ้างเนี่ยทุกอย่างจะต้องเข้มข้นต้องเก่งแต่ขาดในเรื่องของจิตวิทยาสำหรับคนเด็กนั่งร้องไห้เนี่ยคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรเด็กไม่มีข้าวกินเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรอันนั้นคือ ย้อนกลับไปฟังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับนั้นคนละยุคกันยุคนี้
1: ยุคนี้เขายุคนี้แข่งขันเขาไม่คิดครับอาจารย์เพราะว่าเขามองว่าทำไงให้ได้เข้าไปเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยงานหางานทำยากมากงานที่มั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจแย่แล้วก็โรงงานปิดตัวแล้วก็พอไปทำเองเนี่ยการแข่งขันสูงโดยเฉพาะต้นทุนค่าลงทุนค่างานเราเนี่ยต้นทุนสูงมากค่าเดินทางก็มีค่าน้ำมันนะครับพอเหนื่อยจะทานจะหิวก็ซื้อข้าวก็แพงนะครับเปิดสำนักงานค่าก่อสร้างค่าไฟฟ้าก็แพงเพราะนั้นต้นทุนมันสูงเพราะนั้นยอมบางคนก็ได้ถามเอ๊ะแล้วมาจ่ายตรงนี้แล้วมันยอมเสียเงินต้องเท่านี้ครับแล้วยอมมารับราชการแล้วมันจะคุ้มเหรอคือเขามองเรื่องสวัสดิการที่สวัสดิการก็คือเรื่องของตัวเองหรือบุตรนะครับได้บุตรกำลังสำราญเขาเล่าเรียนฟรีนะครับแล้วก
0: ็
1: บิดามารดาภรรยาคู่สมรสอย่างเงี้ยครับหรือสามีที่เป็นคู่สมรสนะครับเพราะนั้นเนี่ย
0: ใช่
1: เขามองสิทธิ์ตรงนี้แล้วมองต่อไปก็คือเรื่องของบำเหน็จบำนาญนะครับเราก็มองว่าราชการเนี่ยก็เป็นงานที่มีเกียรตินะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นงานที่ยากลำบากอะไรเกินสมควรถ้าเรียนมาแล้วก็ทำได้แล้วถ้าเกิดว่าคนยิ่งคนบ้านนอกเนี่ยถ้าเขามองว่าลูกได้รับราชการงานที่พอจะมั่นคงนะครับถึงแม้จะเป็นระดับต้นนะครับเป็นระดับปฏิบัติงานนะครับก็ยังดีครับเขาก็มองอย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาแล้วก็ที่คนเขาเชื่อมั่นว่าจ่ายแล้วน่าจะจบน่าจะได้เนี่ยเพราะเขาดูจากรุ่นพี่ทำเขาทำมาก็นานพอสมควรแล้วก็เอ๊ะแล้วท่านผู้ชมผู้ฟังก็ถามว่าทำไมเกิดขึ้นแต่ท้องถิ่นแล้วทำไมดังก็คำตอบก็คือว่าเพราะท้องถิ่นเนี่ยสมมติข้าราชการอื่นสมมตินะตำรวจรับอย่างคนตำรวจเนี่ยสมมติรับ500หรือ1,000เห็นไหมครับถ้าเราเรียกคนละล้านมันก็ได้แค่500 ล้านใช่ไหมครับแต่ท้องถิ่นเนี่ยตำแหน่งเป็นพันๆมันเยอะแล้วก็เพิ่มที่ผมเล่าตอนต้น
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นที่มาว่ามาตรงนี้แล้วตรงเนี้ยท้องถิ่นเนี่ยมันมีผู้นำท้องถิ่นเนี่ยมาจากการเลือกตั้งเขาก็สัมพันธ์กันบางคนเคยเป็นสจนะครับลงมาเล่นขึ้นไปเป็นสสขึ้นไปสสมาลงมาเป็นอบจ นะครับมันขึ้นกันไปกันมาก็เป็นกลุ่มเป็นพรรคก็รู้จักกันเพราะนั้นเขาเลยมองว่าสายการเมืองตรงนี้ที่ประสานกันได้เพราะนั้นก็เลยท่านก็เลยเห็นข่าวว่าผู้นำท้องถิ่นบางคนมีคดีแล้วก็หนีมั่งโดนคดีกันอยู่มั่งเรื่องเกี่ยวกับสอบเนี่ยครับก็เลย
2: นิ
1: เป
2: ด
1: ็น
2: หนึ่ง
1: ที่เล่าให้ฟังว่าเพ
2: เ
1: ร
2: ป
1: าะ
2: ลี่ยนแร
1: บาง งจ
2: ง
1: าก
2: า
1: การ เลือก
2: เป
1: ตั
2: ล
1: ้
2: ี
1: ง
2: ่ย
1: ก
2: น
1: ็ข้อ
2: ค
1: ส
2: น
1: าม
2: ที่
1: ครั
2: เ
1: บ
2: ป็น
1: บา
2: ห
1: ง
2: นี้ให้มี
1: บาง
2: โอ
1: คน
2: ก
1: ก
2: า
1: ็
2: ส
1: สังกัด
2: เนี่
1: พร
2: ย
1: รคเขาไม่ได้ห้ามนี่ครับ
2: เปลี่ยนแรงงานที่เขากําลังจะเป็นแรงงานมีประสิทธิภาพเนี่ยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจะไปเรียนทําไมในสาขาวิชาที่ตกงานปยส.รู้อยู่แล้วเรียนไปแล้วกู้ไปแล้วก็ผ่อนไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะตกงานตัวเองมีตัวเลขอยู่ถ้าเอาตัวเลขนี้มันแนะนํามหาวิทยาลัยแนะนําโรงเรียนแนะนําผู้ปกครองแนะนําเจ้าของกิจการผมว่าตลาดการศึกษาเราเปลี่ยนครับตลาดแรงงานเราเปลี่ยน GDP ประเทศเราเปลี่ยนครับที่ตลาดและที่ประจานครับ
0: ครับครับก็อย่างหนึ่งนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้ตอบไปก่อนแล้วบังเอิญว่ามันขึ้นมาที่ข้อความที่เครื่องผมต้องถามว่าแล้วเฮินเทียนส่งให้เด็กต่างประเทศเรียนได้ทําไมเด็กประเทศไทยคือต่างประเทศอ่ะต่างประเทศส่งให้เรียนโดยที่ไม่ได้เอากลับนะเป็นเงินที่ศูนย์เปล่าเป็นเงินที่ศูนย์เปล่าครบประมาณตั้งไว้แล้วศูนย์เปล่าไม่รู้กี่พันล้านแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยที่ตั้งไว้คือเอาคืนนะครับเสียดอกเบี้ยด้วยอันนี้คือคนเขาบอกว่าอย่างนั้นนะผมก็เข้าใจ
2: ตรงนี้เสริมนิดถึงได้ไหมครับพี่ปุกายครับ
0: ครับได้ครับได้ครับ
2: ครับจริงๆเงินก็เนี่ยมันสองก้อนกันส่วนก้อนที่อุดหนุนให้เด็กต่างด้าวจะเป็นเรียนมาจะเป็นกัมพูชาเรียนฟรีเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเงินก้อนนี้มันบำรุงให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาเขาจะมีเกณฑ์นะครับเช่นประถมได้ประมาณ2,000ประถมปลายอย่างก็ได้สัก2,500เงินนี้ก็อุดหนุนโรงเรียนไม่ได้อุดหนุนให้กับลูกต่างด้าวโดยตรงนะครับแต่ว่าลูกต่างด้าวเนี่ยเขาได้สิทธิ์ตามกฎหมายที่จะมาเรียนแล้วพอเขาไม่มีสตางค์จ่ายโรงเรียนก็พอมีสตางค์จากการอุดหนุนรัฐอันนี้ก็ต้องทําใจแยกกันนะครับว่าอุดหนุนก็เรื่องอุดหนุนไม่ได้ไปเอาเงินกยศ.หรือเงินภาษีเนี่ยมาให้เขาตรงๆนะครับอาจจะเป็นโดยอ้อมแล้วแต่อันนี้ขอให้คนไทยเข้าใจแล้วก็อย่าไปเชื่อโซเชียลบางทีโซเชียลเนี่ยจับแพะชนแกะกลายมาเป็นหมูหมากาไก่นะครับไก่แก่แม่ปลาช่อนอะไรปลาช่อนแม่ลาท้ายสุดทั้งคราวเป็นยายหรือเป็นย่าของอันนี้มันจับแพะชนแกะนะ
0: ครับก็อันนี้คือข้อมูลนะครับที่เราได้รับทราบข้อมูลว่าเรื่องของกยศ.เป็นอย่างนี้นะครับปัจจุบันกับอดีตมันต่างกันนะฮะเหมือนอย่างที่ปลัดบอกเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งนะใช้คำว่าเป็นหนึ่งในคนที่เซ็นรับรองให้กับเด็กมาเข้าเรียนค่อนข้างเยอะเซ็นประกันประกันนะไม่ใช่รับรองเซ็นลงชื่อ
1: ต้องประกัน
0: ประกันลงชื่อประกันให้เด็กคนนี้ได้เข้าเรียนนะฮะจำนวนมากนะฮะจำนวนมากนับร้อยนับร้อย
1: โดนไม่ยังครับอาจารย์
0: แต่โชคดีเหมือนที่ปลัดว่านะครับไม่เคยมีนะครับไม่เคยมีที่ที่โดนให้เรียกให้ไปจ่ายค่าเด็กเหล่านี้ที่ไม่จ่ายไม่มีนะครับ
2: ตรงนี้ผมอยากพูดนิดนึงพี่ผู้ชายเนี่ยให้ค้ำประกันเนี่ยคือวิธีคิดของกองทุนเนี่ยวันนี้เปลี่ยนไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือกองทุนให้โอกาสเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเรียนแต่วันนี้กองทุนทําหน้าที่เหมือนตัวเองเป็นธนาคารเล็กๆจริงๆถามว่าคนค้ำประกันต้องมีไหมผมอยากบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้คุยกับน้าชวนไม่ได้คุยกับลุงบรรหารเพราะว่าตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วแต่ว่าผมมั่นใจว่าท่านเนี่ยพร้อมท่านพร้อมนะที่จะให้เงินกองทุนกยศ.เนี่ยไม่มีการใช้คืนแต่แน่นอนก็โดยระเบียบวางไว้ให้ใช้คืนนะครับทำไมคือผมคิดว่าการค้ำประกันเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยตราบใดก็ตามถ้ากองทุนกยศ.ทุกวันนี้ไม่ติดตามผู้กู้ทำไมไม่ติดตามก็เพราะกยศ.เนี่ยเจอผู้กู้สองครั้งคือวันทำสัญญาเติมแรกกับเติมหลังนอกนั้นไม่เคยเจอกันดังนั้นวิธีค้ำประกันที่กยศ.หรือผู้อนุมัติจะปลอดภัยคือหาแพะหาผู้ค้ำประกันแต่สมมติว่าเปลี่ยนใหม่กยศ.มีการติดต่อกับนักเรียนผู้กู้นักเรียนเนี่ยมันย้ายโรงเรียนไม่ได้หรอกครับกว่าจะย้ายก็ปีหนึ่งใช่ไหมครับเรียกว่าทุกวันก็เจอได้ที่โรงเรียนแหละเดือนหนึ่งก็เจอที่โรงเรียนถ้ากยศ.เปลี่ยนระบบติดตามมาเป็นระบบแบบให้คำแนะนำติดตามด้วยให้คำแนะนำกยศ.ก็จะรู้อยู่ว่าลูกหนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนการเบี้ยวหนี้จะต่ำมากถึงจะถูกเบี้ยว ก็เพราะว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยกำลังหมดโอกาสที่จะหารายได้เพื่อจะส่งคืนตรงนั้นนี่มันเป็นโอกาสทองที่กยศ.จะลงไปช่วยทำให้ธุรกิจเอกชนก็ดีอุตสาหกรรมก็ดีหรือภาคแรงงานเนี่ยมันรองรับมันมีแต่คุณค่าและมีแต่ประโยชน์แต่ทุกคนจะทำงานหนักขึ้นแค่นี้เองครับมันหนักขึ้นแค่นั้นครับผม
0: ครับอันนั้นคือมุมมองที่อาจารย์เขาบอกนะครับบอกว่ากยศ.ก็น่าจะทำหน้าที่ในการที่จะเป็นเจ้าหนี้คือเหมือนกับผู้อุปถัมภ์นั่นแหละครับต้องไปพบลูกหนี้บ้างไปพบผู้ให้อุปถัมภ์บ้างจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีโอกาสได้เจอคำว่ากยศ.ได้เจอแล้วยังว่าคือใครเป็นผู้ดูแลหรือไงประหลัดกู้มานี่ประหลัดเคยเจอไหม
1: ไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยเห็นหน้าผู้จัดการกองทุนกยศ.เลย
2: เนี่ยดังนั้นความผูกพันระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้เป็นศูนย์โอกาสเดียวนี่ผมบอกเลยว่าบวก
0: ครับนี่คือปัญหาครับปัญหาที่ทางกยศ.นะหมายถึงว่าฉันทำหน้าที่แค่ปล่อยอย่างเดียวตามนโยบายของมหาลัยนะฮะผมเคยเป็นอาจารย์แนะแนวให้มหาลัยหนึ่งแล้วเอาเด็กเข้าไปเรียนต่อในมหาลัยนั้นนะครับแต่ละปีนี้โอ้โหเยอะมากเลยนะครับเยอะมากซึ่งอยู่ในกรุงเทพนั่นแหละเคยคุยกับอาจารย์จำหลัดไปแล้วครับไม่อยากฟัดทิ้งนะฮะเป็นว่าเรานะครับได้ผลิตนำเด็กจากภาคใต้เนี่ยขึ้นไปเรียนต่อที่มาอะไรนี้แต่ก็โอเคนะเด็กกลับมาเนี่ยผมถือว่าคุณก็ได้ตรงนี้ผ่านมาแล้วก็ที่ผมเซ็นลงชื่อไปในการรับรองในการไม่ใช่รับรองในการที่จะประกันให้เนี่ยไม่เคยมีหนังสือมาทักทายเลยนะครับอันนี้คุณถือว่าโชคดีผมเชื่อว่าคนกลุ่มนั้นนะครับมีอะไรก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการที่จะกลับมาแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อจ่ายคืนไป
2: และเป็นลูกหนี้ที่ดี
0: ใช่ลูกหนี้ที่ดี ผมมีเวลาอยู่ 4-5 นาทีนะครับปลัดมีอะไรฝากไหม
1: ก็นิดนึงครับก็คือกระบวนการเนี่ยกระบวนการของกยศ.และท่านรวมถึงคือระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกนะว่าถามว่าฟ้องจริงไหมตอบว่าจริงเขาฟ้องจริงๆนะถ้าเราไม่จ่ายที่กำหนด15ของเงินที่ผ่อนที่ผ่อนไปแล้ว3 เดือนไปจุดไปไปส่งนะครับเขาทิ้งเตือนนะครับแล้วต่อมาถ้าคุณไม่ส่งนะครับไม่ส่งครบดอกเบี้ยผับครบต้นไปเรื่อยๆดอกเบี้ยเงินเนี่ยมันก็จะมากเงินค่าปรับมันอยู่แต่เรื่อยๆแล้วยิ่งบางคนเนี่ย15 ปีไม่เคยส่งเลยที่คุณส่งเลยยอดเงินมันสูงจำได้ไหมครับที่มียอดเงินจากผู้ถ่ายเป็นเมื่อไหร่ที่เป็นดราม่าเมื่อปีที่แล้วครับแต่ว่าฟ้องจริงไม่จริงนะครับในเพื่อนผมบางคนก็ได้รับหมายศาลแต่โชคดีไม่ได้ขึ้นศาลเพราะว่ายอดเงินไม่ได้สูงยอดเงินแค่หลักหมื่นเขาก็เลยโทรไปบอกน้องนักเรียนคนนั้นเนี่ยที่เขาทำประกันบอกว่าตอนนี้มีหมายศาลมาที่เขาแล้วน้องได้รับหรือยังผมได้รับแล้วแล้วจะแก้ยังไงเขาบอกว่าหนูจะไปทำยอมที่ศาลขนาดแล้วหนูจะจ่ายตรงตามปกติอันนี้ก็เป็นโชคดีดังนั้นก็เลยอยากจะฝากทางน้องๆก็ดีนะครับที่ว่าเราได้กู้เงินมาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะส่งให้เขานะครับแล้วก็จะฝากทางกยศ.ด้วยนะว่ากยศ.จะต้องเพิ่มช่องทางการติดต่อนะครับเพราะว่าเวลาที่ขายทอดตลาดแล้วเนี่ยผู้ปกครองบางคนเหมือนจะไปลงนะครับนานไปแล้วลูกจบมาต้องนานแล้วนะครับแล้วบางทีเนี่ยมันส่งไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เยอะๆอาจจะเหลือนิดเดียวครับประตูก็เหลือไม่เยอะแล้วก็คิดว่าเขาจะให้ฟ้องแต่คุณเขาฟ้องนะครับนั้นก็เลยบอกว่ามันกยศ.ก็ดีนะครับแล้วก็ทางน้องๆก็ดีมันควรจะมีช่องทางติดต่อเพื่อคนส่งให้ถึงที่แล้วที่จะทำอะไรให้ดีนะครับเพื่อเพื่อสะดวกในการติดต่อกันหรือในกรณีที่มีปัญหานะครับ
0: ครับปลัดบอกว่าปล่อยไหมนะครับท่านอาจารย์ครับ
2: ครับผมอยากฝากนี้ครับอยากฝากว่าไม่ว่าอย่างไรกองทุนกยศ.ก็ยังจำเป็นสำหรับพวกเรานะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยให้คู่ปีหนึ่ง200,000 ถึง 350,000เนี่ย เราชาวบ้านธรรมดาก็หาเงินไม่ได้ง่ายความยากจนมันน่ากลัวครับแล้วถ้าความยากจนเนี่ยเราได้มีโอกาสศึกษาเราก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชะตาตัวเองได้เราอยากให้กยศ.เนี่ยเปลี่ยนกระบวนคิดทำงานเชิงลุกให้มากขึ้นส่งเสริมในสาขาที่กยศ.มีข้อมูลอยู่แล้วครับร่วมกับกระทรวงศึกษาเนี่ยจะเป็นตะเกียงที่นำทางให้กับเด็กๆให้กับเยาวชนที่กำลังจะเรียนเนี่ยเขาจะเห็นอนาคตที่ชัดเจนขึ้นและจะเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างเป็นคนที่เหมาะสมกับช่วงเวลาเขาก็จะเป็นแรงงานที่มีรายได้ก็จะส่งคืนกยศ.ได้ง่ายขึ้นไปเรียนแบบมืดบอดกยศ.ก็เหมือนทอดทิ้งเขานะครับแม้ว่าจะทำโดยตามหน้าที่อย่างเนี้ยแต่เหมือนให้คู่กับคนที่นี้ไม่มีโอกาสที่จะส่งคืนนี่มันสูงอยู่แล้วก็เหมือนเอาคุกไปรอเขาในอีก10ปีข้างหน้าถ้ากยศ.เปลี่ยนวิธีคิดผมว่าพวกเราจะได้แรงงานจากเยาวชนที่ทันสมัยแล้วมีพลังแล้วกองทุน45,000 ล้านเนี่ยมันจะหมุนเวียนหลายรอบเยาวชนรุ่นต่อๆไปก็

0: ักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ปลัดมหาไทยย้ำเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวสั่งเยียวยาเหยื่อระเบิดท่อลอดถนนตากใบนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดบ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อเวลา 11:40 นส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลาและปัตตานีจึงเชื่อว่าอาจมีความเชื่อมโยงกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อสถานการณ์นายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้สั่งการโดยตรงให้ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมการบูรณาการทำงานของฝ่ายปกครองทหารและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้เพิ่มมาตรการเชิงรุกโดยเฉพาะการสำรวจท่อลอดและจุดเสี่ยงต่างๆให้ติดตั้งตะแกรงป้องกันเพื่อเพิ่มอุปสรรคในการลักลอบซุกซ่อนวัตถุระเบิดและลดโอกาสการก่อเหตุในอนาคตพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงเร่งซ่อมแซมผิวถนนและพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางโดยยืนยันว่าทุกหน่วยงานจะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกทั้งด้านความมั่นคงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลอย่างเด็ดขาด
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050

0: หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
2: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ารคดีเกษตรชุดโรคใบด่างมันสำปะหลังตอนอย่าหาทำเพื่อหยุดการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง Stop CMD หยุดการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังด้วย3อย่าได้แก่อย่าที่1อย่านำพันธุ์มันสำปะหลังที่อ่อนแอมาปลูกเช่นพันธุ์รหัส89และระยอง11อย่าที่2อย่านำพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังมาปลูกโดยเด็ดขาดอย่าที่3อย่านำพันธุ์มันสำปะหลังที่ไม่ทราบแหล่งที่มาปลูกและหาคือหาต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาดมีคุณภาพดีมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและทนทานต่อโรคใบด่างมันสำปะหลังมาปลูกได้แก่พันธุ์ระยอง72เกษตรศาสตร์50และห้วยบง60ส่วนทำได้แก่ทำที่1ทำการตรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอทำที่2ทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังและทำที่3ทำตามระเบียบการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในระดับพื้นที่สำหรับวิธีการป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านพบใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคำแนะนำของทางราชการและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมันสำปะหลัง
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HDขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยบุญรอดก้มหัวสวัสดี
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ตอนแรกก็สู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2แน่นอนครับรายการของเรานั้นจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็แสดงศักยภาพบนเวทีแห่งนี้และมาร่วมตอบคำถามครับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการด้วยนะครับ
4: การ
3: รู้เท่าทันสื่อถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับวันนี้กับผมบัญชาสดาครับและ
4: บุญรอดครับผมและวันนี้ครับผมเป็นรอดปัดติดลิบบอลของคุณพี่การนักการเคลื่อนไหวครับผม
3: เราจะรู้แล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์เป็นสุดยอดในสื่อยอดสืบซีซั่น2ของเราโดยเฉพาะในกลุ่มของคนพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับผมแต่ก่อนจะไปรู้ว่าใครเป็นแชมป์เรามีโชว์สุดพิเศษจากพวกเขาเหล่านี้มาฝากกันเชิญชมครับ
4: ครับผม
2: พี่ต่อเล่นเบสพดร้องบ๊อบบี้บุญรอดเต้นข้างๆ

0: บอยเดินปรบมือเข้ามา
1: อันนี้เป็นโชว์เปิดรายการของเราเลยนะครับมาในแบบว่าเพื่อชีวิตเลยนะฮะน
2: ี่
1: เป็นการแสดงโชว์นะครับของกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็แน่นอนอยู่กับ2ผู้เข้าแข่งขันของเรารอบสุดท้ายนี้บ๊อบบี้แล้วก็พี่ต่อนะครับสวัสดีนะครับและการกลับมาอีกครั้งหนึ่งบนเวทีแห่งนี้ของผู้ชายคนนี
2: ้ครับ
1: ต้อนรับน้องพจน์ครับผม
2: สวัสดีครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนคนนู้นทำอะไรตรงนู้นฮะ
2: วันนี้รับ2จ็อบครับผม
1: เป็นยังไงบ้างรอบนี
2: ้สนุกมากครับผมทุกคนซ้อมหนักมากพอดี
1: เฮ้ยซ้อมหนักซ้อม
2: มา2ครับผม
1: 2เดือน
2: ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมง
2: ครับ
1: ยังอยู่กับเราเช่นเคยครับน้องทานพี่ต้งเหน่งและพี่ตรี
2: สวัสดีครับ
1: นี
2: ่ครับผมวันนี้เป็นไงบ้างได้กลับมาอีกครั้งนึงครับผม
3: ก็ผมก็รู้สึกดีใจที่ผมได้ร้องเองต่อหน้าทุกคนทางบ้านก็เป็นครั้งแรกของผมด้วย
1: นี่เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมการแสดงนะครับแต่ละด่านไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะฝ่าฟันมาได้นั้นใช้ความสามารถใช้ความคิดใช้ไอเดียอย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีใบประกาศนียบัตรมามอบให้กับทุกท่านด้วยตัวแทนของผมเลยฮะบุญรอดครับเชิญ
2: ครับ
0: บุญรอดมอบประกาศนียบัตรให้ทุกคน
1: ขอเสียงปรบมือสักครั้งนึงครับผมเอาละครับตอนนี้เดินทางมาถึงรอบไฟนอลแล้วด้วยนะครับกรรมการทั้ง3ท่านนะฮะอยากจะแนะนำอะไรโค้งสุดท้ายระหว่างบ๊อบบี้กับพี่ต่อมั้งครับเชิญฮะ
4: โค้งสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวเรื่องสิทธิของตัวเองนะครับสิทธิของความเป็นคนพิการนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้คนพิการด้วยกันเองเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็รวมถึงได้ถ่ายทอดให้คนทางบ้านได้เข้าใจด้วยนะครับโค้งสุดท้ายนะครับมีสตินะครับ
1: นะไม่กดดันนะพี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
5: ขอใช้ความกดดันตรงนี้เลยว่ามั่นใจนะคะว่าทั้งสองท่านจะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีก็ขอให้มีสติเท่านั้นเอง
1: สุดท้ายครับต้องทันครับเชิญครับ
6: ก็อยากให้ทุกคนทำอย่างเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าวันนี้ทุกคนก็จะสามารถที่จะเป็นหนึ่งคนที่สามารถแชร์มุมมองหรือว่าเป็นตัวแทนของคนพิการแล้วก็ให้ประโยชน์กับคนพิการคนอื่นๆที่รับชมรายการได้อย่างแน่นอนค
2: ่
6: ะ
2: ครับผม
1: เอาละครับตอนนี้ได้เวลานะครับที่เราจะมาเฟ้นหาสุดยอดสื่อยอดสืบซีซั่น2กันในซีซั่นนี้และใครจะเป็นผู้ชนะเลิศต้องอยู่กับคำตอบในคำถามในรอบนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกันได้ครับในช่วงของ The Final Quiz ครับ
0: ขึ้นกราฟิกกติกา The Final Quiz
7: กติกาในรอบ The Final Quiz ผู้แข่งขันจะต้องเลือกคีย์เวิร์ดเพื่ออธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อโดยมีเวลาให้คนละ1นาทีคะแนนในรอบนี้จะถูกนำไปรวมกับคะแนนในรอบโชว์มีดีผู้ที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่น2นี้
1: ในรอบนี้เราจะให้ทั้งพี่ต่อแล้วก็บ๊อบบี้ได้มีโอกาสเลือกคำถามผ่านป้ายใบหน้าของเราทั้งสองคนแบบนี้นะครับผมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มที่บ๊อบบี้เริ่มก่อนครับว่าจะเลือกหน้าไหนดีจะเป
2: ็
1: นหน้าผมหรือเป็นหน้าบุญรอด
0: บ๊อบบี้มองป้ายแล้วคุ้นคิด
1: หน้าไหนดีครับ
2: ใครครับผม
1: หน้าไหนดีฮะ
8: เลือกพี่บุญรอดครับ
1: เลือกพี่บุญรอด
2: และคีย์เวิร์ด
1: คือ
2: ความเท่าเทียมครับผม
1: ความเท่าเทียมพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
8: ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับความเท่าเทียมของคนพิการนะครับความเท่าเทียมของคนพิการมีหลายอย่างมากครับทั้งสิทธิที่จะสามารถเท่าเทียมกับคนปกติได้ครับผมขอยกตัวอย่างแค่2สิทธินะครับสิทธิทางการศึกษาคนพิการในปัจจุบันคนพิการสามารถเข้าถึงในการศึกษาได้ครับเท่าเทียมกับคนปกติได้ครับสามารถเรียนได้ถึงชั้นอนุบาลเรียนฟรีได้ถึงชั้นอนุบาลถึงชั้นถึงปริญญาตรีได้ครับก็อยากจะบอกว่าคนพิการสามารถเท่าเทียมกับทุกคนได้ครับแล้วก็มีสิทธิต่างๆที่รองรับคนพิการครับสิทธิที่2นะครับก็สิทธิทางในการเดินทางนะครับคือ
1: หมดเวลาครับผมใช้เวลาเต็มที่เลย
2: ครับ
1: นะครับผมเอาละฮะต่อไปครับพี่ต่อครับคีย์เวิร์ดที่พี่ต่อได้คือ การหลอกลวงออนไลน์ครับผมมีเวลาพี่ต่อ1นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
9: การหลอกลวงออนไลน์นะครับมันก็ลึกถึงความรู้เท่าทันสื่อตรงนี้เราต้องตรวจสอบข้อมูลที่เรียนให้แน่นอนนะครับว่าข้อมูลที่ได้มามันมีหลักฐานอะไรแน่นอนหรือเปล่ามีสถานที่จริงหรือเปล่ามีที่อยู่จริงๆหรือเปล่าเราเป็นหน่วยงานที่จะติดต่อได้จริงๆหรือเปล่าตรงนี้เพราะว่าการหลอกลวงออนไลน์นะครับมันทำเกิดขึ้นได้เสมอครับเพราะคนเขาอยากจะได้เงินของเราครับยังไงเขาหาข้อมูลมาหลอกลวงได้เสมอครับหลอกเอาเลขบัตรประชาชนอะไรพวกนี้เราต้องระวังให้ดีนะครับพวกความปลอดภัยพวกนี้เราเท่ากับเลขบัญชีของเราก็สำคัญนะครับจะไปให้ใครง่ายๆเด็ดขาดแล้วพวกเลขบัตรประชาชนพวกนี้เลขที่อยู่ก็เหมือนกันครับอันตรายหมดแหละตรงนี้ก็จะหลอกลวงเอาข้อมูลของเราตรงนี้ไปทำให้เกิดผลลัพธ์รายได้ของเขานะครับตรงนี
1: ้หมดเวลา
10: ครับผม
1: เอาละครับผมชื่อว่าในรอบนี้คำถามนี้แตกต่างกันนะ
10: ครับ
1: เรื่องของความ
10: เท่าเทียม
1: และก็การหลอกลวงออนไลน์นะครับ
10: ที
1: นี้ไปฟังคอมเมนเตอร์ของเรากันหน่อยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างขออนุญาตเริ่มที่น้องทันก่อนเลยครับผม
11: อย่างบ๊อบบี้เองเนี่ยค่ะก็มีการเรียบเรียงให้ความหมายก่อนเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะคุมเวลาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยทำให้อาจจะจบประโยคได้ไม่ค่อยสำคัญแล้วก็มีการพูดวนซ้ำเรื่อยๆในเรื่องของความเท่าเทียมซึ่งมันทำให้เราอาจจะสูญเสียเวลานะตรงนั้นไปส่วนทางของพี่ต่อเองอะให้รายละเอียดที่ทำให้เราเห็นภาพว่าเราพอเราได้รับข่าวสารเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะเอาไปป้องกันตัวเองยังไงจากการหลอกลวงจากการที่รู้แค่คีย์เวิร์ดแค่คำสองคำแต่ว่าวันนี้ทั้งสองคนทำได้ดีมากๆค่ะ
1: พี่ต้องเด่นครับเชิญครับ
5: คือบ๊อบบี้พูดเองว่าความเท่าเทียมวันนี้จะขอพูด2เรื่องก็คือเรื่องการศึกษาอันนี้โอเคให้รายละเอียดมาว่าตั้งแต่ปริญญาอนุบาลจนถึงปริญญาตรีแต่พอเป็นเรื่องของการเดินทางเราได้แค่หัวข้อนะคะอันนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเดี๋ยวต่อๆไปเราตั้งสติให้ดีกว่านี้นะคะส่วนพี่ต่อต้องบอกว่าพี่ต่อตรงเข้าประเด็นเลยนะคะแล้วก็มีคำสำคัญคือเมื่อเราเจอการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยเราจะป้องกันตัวเองก็คือต้องรู้เท่าทันสื่อซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครบถ้วนทีเดียวนะคะทำได้ภายในเวลาที่กำหนดก็ดีค่ะถือว่าดี
1: ข้อสุดท้ายครับพี่ตรีครับเชิญครับ
4: คีย์เวิร์ดที่สำคัญซึ่งบ๊อบบี้ก็บอกว่าความเท่าเทียมเนี่ยหมายถึงความเท่าเทียมของคนพิการกับคนทั่วไปนะครับที่จะมีความเท่าเทียมกันในเชิงของการศึกษาการเดินทางก็ตามถ้าสมบูรณ์ในเชิงของการอธิบายเรื่องของการเดินทางมากขึ้นมันก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นเนาะส่วนพี่ต่อเนี่ยสามารถที่จะอธิบายรายละเอียดต่อไปได้เรื่อยๆด้วยความมีประสบการณ์ของพี่ต่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อดีของการมีประสบการณ์นะครับในการที่จะบริหารจัดการเวลาแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปเรื่อยๆชอบทั้งสองคำตอบนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยถือว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณประการของเราทั้งสามท่านด้วยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งคำถามที่มีความสำคัญมากๆเลยนะฮะก็ต้องมาจากกรรมการของเราด้วย
12: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
10: และการเก็บคะแนนรอบสุดท้ายมาถึงแล้วครับพี่บอย
1: ครับผมสำหรับในรอบนี้นะครับเราจะเป็นคำถามในช่วงของ The Final Quiz นะครับรอบนี้ต้องบอกว่าทั้งสองคนนั้นพยายามตั้งสติให้ดีๆใช้ไหวพริบปฏิภาณความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อนั้นเอาออกมาตอบให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเรามีเวลาให้คนละ1นาทีเท่านั้นเราจะเริ่มกันที่พี่ต่อก่อนเลยนะครับพี่ต่อฟังคำถามดีๆนะครับคำถามถามว่าเมื่อคุณเจอกับมิจฉาชีพทางออนไลน์คุณจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออีกรอบนึงนะครับพี่ต่อครับเมื่อคุณเจอกับมิจฉาชีพทางออนไลน์คุณจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถ้าพร้อมแล้ว1นาทีจับเวลาครับ
9: ตรงนี้นะครับมิจฉาชีพออนไลน์เราต้องดูให้ออกก่อนว่าไหนคือมิจฉาชีพออนไลน์นะครับเพราะเขาจะเข้ามาหลายรูปแบบมากเราต้องระวังต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างที่บอกแล้วครับตรวจสอบข้อมูลให้แน่นชัดแล้วก็ทางที่ดีคือหยุดไปเลยเขาออกจากการติดต่อเขาไปเลยครับเพราะว่าเขาจะหาทุกวิธีทางที่มาหลอกลวงเรายิ่งคุยมากแล้วยิ่งหลงกลครับจะไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่าปล่อยเขาเดินทางของเขาเลยเราอยู่ของเราดีแล้วนะครับแล้วก็ มิจฉาชีพออนไลน์ส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่จะใช้ภาวะพวกเวลามันเป็นตัวกำหนดมาดึงความรู้สึกของเราให้ต้องเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะอีก5นาทีนะไม่เกินนี้นะอะไรพวกนี้ตรงนี้ต้องระวังดีๆครับถ้าสื่อมาถ้าออนไลน์มาแบบนี้ต้องระวังตัวไว้ก่อนเลยถ้าเจอปุ๊บต้องพยายามผลักออกมาเลยว่าอย่าไปใกล้เขาอันตรายมากครับตรงนี้พวกเขาจะมีวิธีหลอกลวงเราหลายอย่าง
1: หมดเวลาครับโอ้ยเรียกว่า1นาทีเข้าใจนะ
13: ครับ
1: เวลาน้อยแต่ว่าความรู้ที่อยู่ในหัวเนี่ยมันพยายามตั้งครูมันเยอะออกมามากเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังคำตอบจากทางด้านของบ๊อบบี้กันหน่อยนะครับเอาละครับบ๊อบบี้ฟังคำถามดีๆนะครับคำถามถามว่าเมื่อคุณเจอกับมิจฉาชีพทางออนไลน์คุณจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อฟังอีกรอบนึงนะครับบ๊อบบี้ครับเมื่อคุณเจอกับมิจฉาชีพทางออนไลน์คุณจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อบ๊อบบี้พร้อมมีเวลา1นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
8: ในกรณีที่เจอมิจฉาชีพทางออนไลน์นะครับเราควรเตรียมตัวว่าเราควรเตรียมตัวว่าการหาข้อมูลแบบว่าที่อยู่ของมิจฉาชีพนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเจอเยอะมากครับทั้งแอดหลุมมิจฉาชีพทั้งแฟนเพจที่ไม่มีข้อมูลครับอย่างเช่นแฟนเพจขายของสินค้าออนไลน์ของทางปลอมครับคือทางออฟฟิเชียลเราควรศึกษาข้อมูลเราควรไม่หลงเชื่อคำที่พิจฉาชีพพูดนะครับคือควรเช็คให้ดีก่อนควรเช็คให้ดีก่อนแล้วก็ควรตรวจสอบข้อมูลเช็คให้ดีแล้วก็มีสติในการเสพข้อมูลทางออนไลน
1: ์หมดเวลาครับผม
13: โอ้โห
1: เป็นไงฮะเรียกว่าสูสีกันเลยนะ
10: ดีมากครับพยายามบอกให้เต็มที่นะครับผม
1: ครับคนที่หนักใจมากที่สุดก็คือ3ท่านนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเราทั้ง3ท่านกันเลยครับพี่ตรีก่อนเลยครับท่านแรกครับ
4: ผมชอบคำของพี่ต่อคำหนึ่งนะให้เขาเดินทางของเขาเราก็อยู่ของเราเนี่ยนะครับเป็นคำที่แบบมันก็ทำให้เราเตือนสติแล้วก็จำได้นะบ๊อบบี้ก็อาจจะไปเน้นที่วัยของตัวเองนะครับไปพูดถึงเรื่องของแฟนเพจที่ปลอมแอคหลุมที่เข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการขายของปลอมคือมิจฉาชีพจริงๆแล้วมาหาเราในหลายรูปแบบเนาะเพราะนั้นเรื่องแบบนี้ก็ขอบคุณทั้งสองคนที่ให้คำตอบเราแล้วก็เตือนสติกับพวกเรานะครับในการที่จะระมัดระวังแล้วก็แยกแยะให้ถูกว่าใครเป็นมิจฉาชีพแล้วก็ใครเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์อะไรขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับไปครับน้องทานครับเชิญครับ
11: สิ่งที่ทันชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าทันชอบตรงที่ว่าพี่ต่อเนี่ยให้รายละเอียดในเรื่องของการที่พุ่งตรงไปเลยว่าเป็นการหลอกลวงทางออนไลน์แบบชัดเจน ทั้ง1นาทีอะค่ะส่วนของบ๊อบบี้เองอะก็ให้รายละเอียดในเรื่องของว่าวิธีการที่เราจะตรวจสอบยังไงแต่อาจจะมีความกังวลเล็กนิดนึงเพราะในปัจจุบันเนี่ยหลอกออนไลน์ก็ให้ข้อมูลที่แบบครบแน่นมากจนเสมือนจริงเลยหรือว่าบางคนก็คือใช้ใบหน้าจริงๆใช้ร้านค้าจริงๆ copy paste มาเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยระยะเวลาจำกัดอาจจะไม่ได้ขยายความมากในเรื่องของมิจฉาชีพการโกงทางออนไลน์ค่ะ
1: พี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
5: อย่างพี่ต่อเองอะค่ะพี่ต่อจะบอกเลยนะคะว่ารูปแบบของมิจฉาชีพที่เข้ามาเนี่ยคือใช้เวลาเร่งนะคะซึ่งพอเราเจอใครที่มาเร่งเราด้วยเวลาเนี่ยเราจะเริ่มฉุกคิดตามที่พี่ต่อพูดเลยทันทีว่าเอ๊ะมิจฉาชีพหรือเปล่านะคะพอหลังจากนั้นปุ๊บพี่ต่อบอกว่าตัดสายเลยไม่ต้องไปคุยทางใครทางมันนะคะแล้วก็ให้ระวังตัวเราต้องตรวจสอบให้ดีซึ่งตรงเนี้ยก็ถือว่าพอไม่คุยปุ๊บโอกาสที่เราจะหลงกลก็จะน้อยลงนะคะในเวลา1นาทีถือว่าอันเนี้ยค่อนข้างครบถ้วนนะคะส่วนบ๊อบบี้เองก็บอกค่อนข้างครบแล้วก็ในมุมของต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่ของลูกเนาะลูกก็จะมีโอกาสเจอการใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นทางเพจทั้งทางขายของหรือแอคหลุมใดๆก็ตามเนี่ยแต่มันก็จะยังมีอีกเยอะมากนะคะอย่างเช่นว่าคนรุ่นพี่อาจจะเจอโทรมาเลยแต่ว่าสิ่งที่ลูกบอกก็คือต้องศึกษาข้อมูลให้ดีและตรวจสอบมีสติไม่หลงเชื่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันนะคะเท่าที่เราทำได้ใน1นาทีก็ถือว่าค่อนข้างโอเคค่ะ
1: ขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
12: บ๊อบบี้ปรบมือ
1: ผู้ชมครับแต่ก่อนที่เราจะทราบนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้วันนี้ทางรายการของเรามีของที่ระลึกมาเซอร์ไพรส์ให้ทั้งพี่ต่อแล้วก็บ๊อบบี้ด้วยนะครับเน่มอบไปเลยครับผมขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นรูปหล่อๆของทั้งสองคนนะครับถือว่าเป็นของที่ระลึกนะฮะประจำรายการของเราด้วยนะครับผมแล้วครับผม
12: คอมเมนเตอร์ปรบมือ
1: และตอนนี้นะครับรายชื่อผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันนะครับของสื่อย้อนสืบซีซั่น2ในกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวอยู่ในมือผมแล้วนะครับและต้องขอแสดงความยินดีกับ

0: ขอแสดงความยินดีกับพี่ต่อธีรเกียรติคำตัดศิลาครับผมนี่คือผู้ชนะของเราครับนี่คือสุดยอดสื่อหนังสือซีซั่น2ของเรานะครับ
1: พี่ต่อใช้มือขวาหยิบโล่ขึ้นมาแล้วก้มหัวขอบคุณ
0: สุดยอดมากครับผม
2: ยินดีด้วยครับพี่บอ
0: เป็นไงฮะบุญรอด
2: เก่งมากยินดีด้วยครับผม
0: แต่ต้องบอกว่าบ๊อบบี้ครับเราเข้ามาสู่2คนสุดท้ายในรอบนี้นายสุดยอดมาก
2: ครับผม
0: บอกเลยฮะแล้วคนที่หนักใจไม่แพ้กันผมเชื่อเหลือเกินครับว่าตั้งแต่รอบคัดเลือกนะฮะผ่านมาแต่ละรอบคัดเหลือ3เหลือ2จนกระทั่งวันนี้เราได้ผู้ชนะเลิศทั้ง3ท่านน่าจะมีหลายคำอยู่ในใจอยากจะพูดอะไรอยากจะแสดงความยินดีให้กำลังใจอะไรได้บ้างนั้นขออนุญาตท่านแรกนะครับน้องทันเลยครับ
3: ค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ต่อแล้วก็ทางบ๊อบบี้ด้วยทันเชื่อว่าในอนาคตพี่ต่อก็สามารถเป็นต้นแบบของคนพิการที่ส่งต่อความพยายามเหล่านั้นแล้วก็ทักษะต่างๆให้คนเห็นว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราอาจจะไม่เคยพิการมาก่อนแล้ววันนึงเราเกิดความพิการเกิดขึ้นอ่ะชีวิตมันก็ไม่ได้ยากเสมอไปถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาจากต้นทุนเดิมที่เรามีจนกระทั่งมันสามารถเป็นต้นทุนใหม่ที่เราสามารถต่อยอดแล้วก็ใช้ชีวิตได้ก็จะเหมือนความสำเร็จที่พี่ต่อได้รับในวันนี้ก็ชื่นชมพี่ต่อมากๆค่ะก็ดีใจที่เห็นพัฒนาการของบ๊อบบี้แล้วก็เชื่อว่าด้วยความที่บ๊อบบี้ยังมีอนาคตอีกไกลเลยก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบของคนพิการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นบ๊อบบี้ในอนาคตที่ได้เป็นต้นแบบของคนพิการในแง่มุมอื่นๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: เชิญพี่ต้นเหน่งครับ
4: ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านนะคะสิ่งที่จะติดตัวเราสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตั้งแต่วันแรกที่เราก้าวเข้ามาออดิชั่นจนถึงวันนี้ต่างหากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ขอให้นำทุกอย่างที่ได้พัฒนามานี้ไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเต็มที่ที่สุดนะคะส่วนบ๊อบบี้เองคิดว่าบ๊อบบี้เองก็ได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทำหลายอย่างในตลอดระยะเวลาของการแข่งขันในรายการนะคะใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นกับสังคมด้วยรายการภาคภูมิใจกับทั้งสองท่านมากค่ะ
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับผมท่านสุดท้ายครับพี่ตรีครับเชิญครับ
5: เช่นกันนะครับขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านนะครับจริงๆพวกเราก็ภูมิใจในตัวบ๊อบบี้มากนะครับบ๊อบบี้ก็ได้เติบโตได้เรียบเรียงความรู้ความคิดอะไรต่างๆนะครับอย่างหนึ่งก็สามารถดูพี่ต่อเป็นตัวอย่างได้นะครับไม่ว่าคนเราทุกคนจะมีข้อจำกัดอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองแล้วก็มีการแสดงศักยภาพตัวเองได้ขึ้นมานะครับขอบคุณทั้งสองคนมากที่เข้ามาร่วมในรายการภูมิใจกับทั้งสองคนมากๆครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับแล้วฮะบ๊อบบี้ครับในฐานะที่เป็นแบบรองแชมป์นะของซีซั่นนี้อยากจะพูดอยากจะขอบคุณอะไรกลางรายการนี้เชิญเลยครับ
6: ก็อยากจะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสผมนะครับเข้ามาสู่รอบชิงแชมป์ครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาถึงจุดนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับและนี่คือบ๊อบบี้นะครับและที่ไม่พูดไม่ได้เลยฮะแชมป์ของเราในซีซั่นนี้ครับพี่ต่อครับ
7: ครับผมครับขอคำพูดของสตีฟจ็อบส์มานะครับจงคิวและฉลาดแล้วโง่ครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับกระหายที่จะเรียนรู้ครับศึกษาไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าหยุดครับถึงจะยุ่งขนาดไหนเราก็เรียนรู้ได้เรื่อยๆครับไม่มีคำว่าช้าเกินไปครับแต่คุณเริ่มหรือยังแค่นั้นแหละขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ต่อด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณคุณนะฮะกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับน้องทันพี่ต้องเหน่งและพี่ตรีขอบคุณครับ
2: ครับผมครับ
0: และที่ขาดไม่ได้นะครับวันนี้อยู่กับเราเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2ท่านตลอดครับ
2: ครับ
0: เรียนเชิญได้เลยครับน้องพจน์ครับมาเลยฮะแล้วครับผมพจน์เชิญตรงนี้เลยครับพจน์มาเชิญตรงนี้ครับพจน์จ๋าเป็นไงบ้างอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆทั้ง2คนมั้ยตรงนี้สักนิดนึง
8: ก็สำหรับวันนี้ก็สมศักดิ์ศรีคู่ชิงครับ
0: สมศักดิ์ศรีเลยนะวันนี้นะเรียกว่าวันนี้สุดยอดทั้งสองคนเลยนะครับผม
8: ใช่ครับ
0: แล้วครับผม
2: ครับผมและพรุ่งนี้ครับฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้และลุ้นว่า ใครเป็นผู้ชนะสำหรับคนมีการทางด้านจิตใจทางสติปัญญาและอาร์ติสติกครับผม
0: ครับอย่าลืมนะฮะติดตามชมกันได้ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กฎหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
9: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทย์ทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลาส
10: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
11: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
12: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-480-555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
13: English please press 1
14: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
15: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
16: ท่าน
15: สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
16: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
17: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับศักยภาพที่ซ่อนอยู่เนาะจริงๆเป็นชื่อหนังสือของอดัมแกรนท์นะครับที่ผมได้อ่านน่าจะเล่มล่าสุดชื่อ Hidden Potential เนาะถามว่าทำไมผมถึงจะชวนคุยเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าผมสอนเรื่อง OKR ซึ่งเป็นแนวคิดของเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะแล้วเวลาผมไปสอนที่ไหนก็ตามเนี่ยผมบอกว่า OKR เนี่ยที่ย่อมาจากคำว่า Objective and Key Result เนี่ยถ้าเราตั้งเป้าเนี่ยเราต้องตั้งเป้าให้มันท้าทายเพราะเวลาเราตั้งเป้าที่ท้าทายเนี่ยมันจะช่วยดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของเราออกมาแต่ในคลาส OKR เนี่ยผมไม่ได้มีโอกาสเจาะลึกตรงนี้มากนักเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่ต้องเรียนรู้อยู่หลายๆเรื่องเนาะก็เลยไม่ได้มาเจาะลึกว่าคำว่าศักยภาพที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันจะหาได้ยังไงก็เลยถือโอกาสเอามาพูดในพอดแคสต์ดีกว่าว่าถ้าวันนี้ตัวเราอะอยากจะรู้เนาะว่าเรามีศักยภาพที่ซ่อนอยู่อะไรบ้างสังเกตคำว่าศักยภาพมันคือความสามารถของเราแต่ถ้าถามว่าเรามีความสามารถอะไรบ้างเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะตอบได้ว่าเราทำเรื่องนี้ดีเรื่องนั้นดีแต่ศักยภาพที่มันฮิดเด้นแปลว่าซ่อนอยู่เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาชวนคุยว่าถ้าอยากรู้ว่าตัวเราเนี่ยมีศักยภาพอะไรที่ซ่อนอยู่เนี่ยลองมองหาแบบนี้ครับเริ่มแรกเลยเนาะเราลองสังเกตตัวเองครับว่าเราเรียนรู้เรื่องไหนได้เร็วแบบผิดสังเกตเลยอะเช่นบางเรื่องเนี่ยคนอื่นเขาใช้เวลากัน6เดือนกว่าจะเข้าใจอะแต่เราใช้เวลาแค่2เดือนอย่างเงี้ยยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างที่มองเห็นนะศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของหลายๆคนเนี่ยเรื่องกีฬาอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยผมเห็นเพิ่งเล่นเลยอ่ะอย่างพิกก็บอลเนี่ยยกตัวอย่างนะผมเห็นบางคนเนี่ยเพิ่งเล่นเลยแต่เล่นแป๊บเดียวเก่งแบบเก่งผิดหูผิดตาเลยคนอื่นอาจจะโหกว่าจะขึ้นมาความเก่งระดับความเก่งขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็น6เดือนเป็นปีแต่บางคนเล่นแบบเดือนเดียว2เดือนนี่คือแบบเฮ้ยมันรวดเร็วเลยแต่อันนี้ผมมองคนอื่นไงแต่ถ้าเกิดตัวเขาเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าศักยภาพที่ซ่อนอยู่คืออะไรเนี่ยเขาเล่นแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาเล่นได้ดีพัฒนาได้เร็วเนี่ยอาจจะเป็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่หรือไม่จำเป็นต้องเป็นกีฬาเนาะภาษาก็ได้เนาะบางคนเรียนรู้จะสังเกตนะสังเกตตัวเองก็ได้แบบถ้าเป็นบางภาษาหรือภาษาที่เราชอบหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเราจะเรียนรู้ได้เร็วเลยแป๊บเดียวพูดได้แป๊บเดียวฟังออกอะไรเงี้ยนั่นคือศักยภาพที่ซ่อนอยู่อะไรที่คนอื่นบอกว่ายากเนี่ยเรากับไม่ยากแฮะเรากับสนุกกับมันถ้าเป็นตัวผมนะอย่างเช่นคนบอกอ่านหนังสือยากจังผมไม่ยากนะผมนั่นสนุกเพราะนั้นมันอาจจะเป็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของผมก็ได้นะทักษะในการอ่านเนี้ยมีหลายเรื่องนะครับลองสังเกตตัวเองนะครับเรื่องภาษาเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้นะบางคนบอก AI เรียนรู้ยากแต่เราทำไมง่ายวะทำไมแป๊บเดียวเราเก็ทเลยหรือการสอนคนอื่นอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าคุณมีศักยภาพของการอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายบางคนเนี่ยนักเขียนเนี่ยแต่นักเขียนเขารู้แล้วล่ะมันไม่ใช่ hidden potential แต่บางคนเนี่ยยังไม่ได้ออกหนังสือสักเล่มเนี่ยแต่เขียนเนี่ยแบบคนอื่นเขาบอกมันยากทำไมมันยากตรงไหนหรือนักพูดเงี้ยถ้านักพูดตอนนี้ดังแล้วนั้นเขาไม่เรียก hidden นะมันไม่ได้ซ่อนอยู่แล้วมันชัดเจนแต่นักพูดบางคนเนี่ยพูดเก่งเลยยกมือเลยชอบพูดเสมอเลยให้ออกไปหน้าชั้นไปพูดนี่ชอบเลยอย่างเงี้ยคือศักยภาพที่ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกก็คือเรียนรู้ได้เร็วอะลองสังเกตว่าเราเรียนรู้เรื่องไหนได้เร็วนะอาจจะเป็นศักยภาพที่เราซ่อนอยู่หรือข้อ2นะเวลาไหนที่เราทำสิ่งนั้นแล้วเราลืมเวลาเนี่ยอาจจะเป็นการปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภาษาอังกฤษเรียกว่า flow ฮะผ่านไป2ชั่วโมงแป๊บเดียวเองถ้าโฟลว์ของผมเคยเล่านะเขียนหนังสือเขาว่าศักยภาพที่ซ่อนอยู่ไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นนักเขียนที่เก่งที่สุดในไทยนะครับแต่เรามีทักษะการเขียนนะแป๊บเดียวเลยมันโฟลว์เลยเล่นพึกก็บอลเนี่ยผมก็โฟลว์แป๊บเดียว3ชั่วโมงแป๊บเดียวเองหรืออ่านหนังสืออย่างเงี้ย ข้อ3ถ้าเรามองตัวเองยังไม่ออกเรียนรู้ได้เร็วนึกไม่ออกแฮะไอ้โฟลว์ก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่ลองฟังฟีดแบคจากคนอื่นๆครับจะมีคนที่จะบอกโหเธอทำไมเธอเขียนได้ดีจังเลยอะไรเงี้ยทำไมเธอแบบพูดจาแบบน่าฟังจังเลยเธอนี่วิเคราะห์ตัวเลขเก่งมากเลยนะอะไรเงี้ยเราจะสังเกตว่ามีคนให้ฟีดแบคเราลักษณะแบบนี้หรือถ้าเกิดยังไม่มีลองถามดูว่าจุดแข็งของเราเนี่ยน่าจะเป็นอะไรสำหรับเธอเนี่ยเอาถามคนที่เขารู้จักเราเนอะที่เขาใกล้ชิดเราอะไรเงี้ยเราเก่งเรื่องอะไรนะบางทีเรามองตัวเองไม่ออกนะเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่สำหรับคนทั่วไปแล้วไม่ปกติสังเกตคนที่เขาเอาเรื่องเหล่านั้นมาปรึกษาเราบ่อยๆอ่ะเอามาให้ช่วยทำช่วยแก้ช่วยอะไรเงี้ยนั่นคือศักยภาพที่บางทีเราไม่รู้ตัวแล้วยิ่งมีหลายๆคนพูดตรงกันน่ะคือสมมติว่าคนนี้เก่งเลขเงี้ยบางทีไม่รู้สึกไงรู้สึกว่าก็เลขธรรมดานี่หว่าจริงๆไม่ธรรมดาสำหรับหลายๆคนเงี้ยแล้วหลายคนก็เอาเลขมาให้เราช่วยแก้ปัญหาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือศักยภาพที่ซ่อนอยู่อันที่4คือถ้าไม่รู้ต้องลองเริ่มทำอะไรใหม่ๆถ้าทำเดิมๆก็อาจารย์เมื่อกี้ดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะเรียนรู้ได้เร็วก็ไม่เห็นมีเลยเราก็เรียนรู้ช้าไม่มีโฟลว์เลยนึกไม่ออกถามเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกนึกไม่ออกเหมือนกันว่าแกมีจุดแข็งอะไรอย่างเงี้ยลองทำสิ่งใหม่ๆดูครับเดี๋ยวผมเป็นอาจารย์เนี่ยถ้าผมอยากหาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในมุมอื่นๆน่ะผมรู้แล้วล่ะผมอาจจะเชี่ยวชาญเรื่อง OKR ผมอาจจะต้องลองหาหัวข้อใหม่สอนหรือไปหาเรื่องใหม่ๆเรียนก็ได้อย่าง AI มาตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกผมจะรู้ไหมล่ะว่าผมมีศักยภาพในเรื่อง AI ถ้าผมไม่ได้เรียนมันน่ะไม่ได้ทำความเข้าใจมันน่ะหรือตัวอย่างตอนนี้เลยอ่ะพอดแคสต์เงี้ยย้อนกลับไป10ปีที่แล้วเงี้ยบอกอาจารย์มีศักยภาพในการทำพอดแคสต์ผมจะไม่มีทางรู้เลยว่าผมมีไม่มีจนกว่าผมจะลงพอดแคสต์ตอนที่1จนถึงตอนนี้ผมบอกได้เลยผมมีศักยภาพเรื่องนี้ไม่ได้แปลว่าเก่งกว่าใครนะศักยภาพก็คือมีความสามารถเรื่องนี้ไม่งั้นทำมาจะ 3,000 ตอนแล้วอะถูกไหมหรือเขียนหนังสือเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะเขียนได้ไม่ได้ถ้าผมไม่เขียนหนังสือเล่มแรกออกมาจริงป่ะไม่ได้บอกเล่มแรกดีนะแต่ว่าสุดท้ายเราจะเข้าใจว่าอ๋อเขียนมันสนุกอย่างนี้เองเฮ้ยแล้วเขียนมา23เล่มอะแต่ตรงนี้ก็จะไม่เรียก hidden potential ของผมแล้วนะเพราะว่ามันรู้แล้วไงมันทำมาตั้งเยอะแล้วไงใครอยากจะลองเป็นที่ปรึกษาลองดูฮะเรายังไม่รู้หรอกว่าเราให้คำปรึกษาใครได้ดีไม่ดียังไงถ้าเราไม่ลองเพราะฉะนั้นอยากจะทราบศักยภาพที่ซ่อนอยู่เนี่ยก็ต้องทดลองนะครับข้อ5ฮะลองดูครับว่าชีวิตเรามันมีแพทเทิร์นแบบไหนในเอา10ปีที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราชอบมันจะมีกิจกรรมอะไรที่เราทำอยู่เรื่อยๆอ่ะเช่นมีคนมาขอคำปรึกษาเรื่องนี้เสมอเลยหรือเราชอบอธิบายเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยหรืออย่างผมอ่านหนังสือเป็นประจำเลยดูเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆคือศักยภาพหรือบางทีเราอาจจะสนุกกับเรื่องของการเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ต่างๆเนาะเราไม่รู้ตัวหรอกว่านั่นคือศักยภาพแต่เราชอบเอาศิลปะมาโยงกับเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปโยงกับเรื่องของประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยมันสิ่งที่มันเกิดซ้ำอ่ะบางทีมันเป็นศักยภาพของเราแต่เราไม่รู้ข้อ6ครับบางทีอ่ะเราอาจจะมีศักยภาพเยอะนะโหเคยเห็นนักเรียนที่เก่งๆมาเรียนวิชาเลขก็เก่งวิชาศิลปะก็เก่งพละศึกษาก็เก่งเด็กเก่งเก่งในทุกวิชาเลยแต่ความที่เก่งทุกวิชาก็เลยไม่รู้ว่าเลยศักยภาพที่ซ่อนอยู่เราคืออะไรเขาบอกว่าไม่ได้มองแค่เก่งอย่างเดียวนะไอ้ศักยภาพที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่เราทำแล้วเราจะมีพลังเพิ่มครับคำว่าพลังเพิ่มคือทำแล้วอยากทำต่อหรือให้ทำยาวๆทำได้บางคนเก่งคณิตศาสตร์เก่งศิลปะ แต่เอาจริงๆอ่ะคณิตศาสตร์อ่ะไม่อยากทำต่อแค่เก่งเฉยแต่ศิลปะเนี่ยให้วาดรูปเป็นชั่วโมงก็ยังวาดต่อได้อันนั้นอาจจะเป็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของเราแล้วข้อ7ฮะน่าสนใจมากเพราะว่าโลกตอนนี้มีสิ่งนี้อยู่ถ้าคุณใช้ AI เป็นประจำนะลองถาม AI ฮะเพราะ AI จะเป็นกระจกเพราะเขาคุณจะมีคำถามคุณจะมีคำปรึกษาคุณจะให้ AI ทำงานอะไรบางเรื่องเนี่ยหรือคุณเอาข้อมูลคุณโยนให้ AI เลยประวัติการทำงานคุณทำอะไรบ้างงานที่คุณทำซ้ำมีอะไรบ้างหนังสือที่อ่านเป็นไงบ้างคำถามที่คุณเจอมีอะไรบ้างสิ่งที่คุณสนใจมีอะไรบ้างแล้วให้ AI อ่ะสะท้อนออกมาข้อ7เนี่ยผมลองเอาของผมเองนะว่าไหนเอาที่เอาแค่บทสนทนาที่ผมคุยกับ AI เนี่ยผมใช้ ChatGPT นะเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องความเชี่ยวชาญเรื่อง OKR เนี่ยไม่เรียกว่า hidden potential เพราะว่าเรามีคือมันไม่ hidden อ่ะมันไม่ได้ซ่อนอยู่อ่ะคือคุณก็รู้ว่าคุณก็ถูกเชิญไปสอนเป็นที่ปรึกษาทำวิจัยทำพอดแคสต์เขียนหนังสือเยอะแยะละอันนี้ไม่ใช่ซ่อนอยู่แต่เขาบอกว่าสิ่งที่มันอยู่จากคำถามผมที่ผมถาม AI เนี่ยนะถาม ChatGPT เนี่ยเขาพบว่าศักยภาพที่ซ่อนอยู่ผมคือการสังเคราะห์องค์ความรู้นะสนใจนะนี่วิเคราะห์ตัวเองนะครับเพราะเขาบอกเขาสังเกตจากอะไรรู้ไหมนี่ AI ตอบผมนะบอกว่าผมอ่านจากหลายแหล่งแล้วก็พยายามเอาแนวคิดจากหลายสาขามาเชื่อมโยงกันแล้วก็ออกมาเป็นบทความเป็นหนังสือเป็นหลักการที่เข้าใจง่ายในการสอนในการเขียนในการทำพอดแคสต์อันนี้อันที่หนึ่งนะที่ AI วิเคราะห์ให้ผมนะความสามารถในการสังเคราะห์ความรู้ knowledge synthesisอันที่สองคือเขาบอกว่าการสร้างระบบการเรียนรู้คือเขาบอกว่าผมอะไม่ใช่แค่แบ่งปันความรู้นะแต่เป็นคนที่เหมือนจะทำให้คนอื่นเรียนรู้และพัฒนาได้ยังไงอะเขาบอกว่าจากที่ผมสนใจเรื่อง OKR เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่อง MBA เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาวิเคราะห์ออกมาว่าผมน่าจะเป็นคนที่สร้างระบบการเรียนรู้ที่ดีเป็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่อีกอันคือผมชอบเป็นคนสร้างกรอบความคิดไอ้กรอบความคิดเนี่ยมันมาจากคำถามที่ผมถามจะมาพัฒนาขึ้นมาว่าสิ่งเนี้ยมันมีกรอบความคิดยังไงก็เอาเป็นคร่าวๆนะที่ AI ช่วยผมคิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าอยากรู้ตัวเองว่ามีศักยภาพที่ซ่อนอยู่อะไรบ้างนะผมสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งคือ1อะไรที่คุณเรียนรู้เร็วผิดปกติเลยเร็วมากกว่าชนคนอื่นอ่ะอย่าคิดว่านี่เรื่องธรรมดานะต้องถามคนอื่นดูเรื่องนี้น่าจะอาจจะเป็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ข้อ2เวลาไหนที่คุณทำสิ่งนั้นแล้วคุณลืมเวลาไปเลยเข้าโฟลว์เลยมีสิทธิ์ข้อ3ถามคนอื่นเลยจุดแข็งเราคืออะไรศักยภาพคืออะไรบางข้อที่เขาตอบมามันก็อาจจะตรงกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะไม่เรียก hidden potential อันนั้น potential ที่เห็นอยู่แล้วแต่บางข้อเนี่ยคุณนึกไม่ออกเลยนึกไม่ถึงเลยว่าอ๋อเรามีข้อดีเรื่องนี้ด้วยเหรอข้อ4ลองทำสิ่งใหม่ๆดูไม่ทำไม่รู้ฮะแล้วคนอื่นก็ไม่เห็นด้วยเพราะคุณไม่เคยทำนะอยากทำ podcast ทำอยากเรียน AI เรียนอะไรเงี้ยข้อ5ลองหา pattern สิ่งที่คุณทำจนเชี่ยวชาญน่ะโดยที่คุณไม่รู้ตัวแพทเทิร์นในชีวิตคุณมีอะไรบ้างข้อ6แยกสิ่งที่คุณทำได้นะทำได้มันก็เป็น potential ปกติแต่ทำได้แล้วมีพลังด้วยไม่อยากหยุดทำแล้วยิ่งอยากทำเพิ่มแล้วข้อ7ก็ลองเอาข้อมูลส่งไปให้ AI ช่วยวิเคราะห์ทั้งประวัติการทำงานงานทำซ้ำหนังสือคำถามสิ่งที่สนใจนะ AI มันก็เก็บข้อมูลเราพอสมควรนะแล้วผมก็สรุปที่ AI ตอบผมมาแล้วกันก็เผื่อนะบางทีโอกาสที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากศักยภาพปัจจุบันเพราะว่าศักยภาพปัจจุบันเราก็ใช้มันเต็มที่แล้วแล้วมันก็ได้โอกาสนั้นมาแล้วแต่ว่าบางทีโอกาสใหม่ๆรอเราอยู่เนี่ยเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าศักยภาพที่ซ่อนอยู่เราคืออะไรเช่นถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราทำพอดแคสต์ได้เนี่ยโอกาสที่มันจะมาจากการทำพอดแคสต์เนี่ยมันก็ไม่มีถูกไหมแต่พอเราอย่างพอดแคสต์ที่ผมทำเนี่ยผมก็ถือว่าเป็น hidden potential เมื่อ10ปีที่แล้วเนาะ ใครจะไปรู้ว่าผมทำพอดแคสต์ได้ 3,000 ตอนเนี่ยเกือบ 3,000 น่ะแล้วผมว่าในประเทศไทยเท่าที่ผมสืบนะก็ยังหาไม่เจอแล้วกันถ้ามีอาจจะน้อยมากก็แหละที่ทำคนเดียวติดต่อกันวันละตอนเป็นระยะเวลา 3,000 กว่าตอนแล้วอ่ะก็คือ8ปีแล้วอ่ะไม่น่าจะมีแต่ผมไม่รู้หรอกว่านี่คือ Hidden Potential ผมเมื่อ10ปีที่แล้วจนกว่าผมจะเริ่มทำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ลองหาศักยภาพซ่อนอยู่ของตัวเองกันนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A Life Changing Story

สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อุทยานแห่งชาติขุนขานจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวชมถ้ำหลวงแม่สาบฉายาถ้ำสีรุ้งหลังปิดปรับปรุง3เดือนพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนายทวีวัฒน์แดงมณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนขานตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวชมความงดงามของถ้ำหลวงแม่สาบซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติขุนขานภายหลังการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เป็นระยะเวลารวม3เดือนพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปถ้ำหลวงแม่สาบเป็นถ้ำหินปูนที่ก่อตัวขึ้นตามธรรมชาตินานหลายล้านปีโดดเด่นด้วยหินงอกหินย้อยและผนังถ้ำที่มีสีสันจากแร่ธาตุธรรมชาติจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ภายใต้ฉายาถ้ำสีรุ้งซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นและหาชมได้ยากที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยในปีนี้ได้มีการปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกครอบคลุมทั้งการเทพื้นคอนกรีตบริเวณลานจอดรถปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งก่อสร้างทางเดินและพื้นพิมพ์ลายภายในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวโดยยังคงความกลมกลืนกับธรรมชาติสำหรับพื้นที่ถ้ำหลวงแม่สาบแบ่งพื้นที่ท่องเที่ยวออกเป็น4โถงแต่ละโถงมีความงดงามและเอกลักษณ์แตกต่างกันไปได้แก่โถงที่1ถ้ำสายรุ้งจุดเด่นคือผนังถ้ำแถบสีปรากฏการทางธรณีวิทยาที่เกิดจากการสะสมของแร่ธาตุในชั้นหินทำให้เกิดริ้วสีแดงน้ำตาลเหลืองขาวและเทาเรียงตัวคล้ายสีรุ้งอย่างสวยงามตามธรรมชาติโถงที่2ถ้ำอุโบสถเป็นโถงขนาดใหญ่ที่มีปล่องเพดานถ้ำธรรมชาติเปิดรับแสงอาทิตย์ส่องลงมายังพื้นถ้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสมทำให้บรรยากาศภายในโปร่งโล่งและงดงามอีกทั้งยังประดิษฐานพระพุทธรูปเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลโถงที่3ถ้ำมรกตโดดเด่นด้วยผนังถ้ำและก้อนหินที่ปรากฏเฉดสีเขียวคล้ายมรกตซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันของแร่ธาตุในชั้นหินกับพืชเซลล์เดียวมอสและสาหร่ายถ้ำที่เจริญเติบโตในบริเวณที่มีความชื้นและแสงที่เหมาะสมจนเกิดเป็นริ้วสีเขียวอันงดงามและโถงที่4ถ้ำเพชรมีจุดเด่นคือหินงอกหินย้อยและผลึกแร่ธรรมชาติที่เปล่งประกายระยิบระยับเมื่อกระทบกับแสงคล้ายประกายเพชรสะท้อนถึงความมหัศจรรย์ของกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ใช้เวลาสั่งสมนับล้านปีทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อุทยานแห่งชาติขุนขานอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่โทร052-000-410หรือ0819929430คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

0: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนดารา
10: เขามาดีจ้ามิมี่ไม่อยู่หรอเขาไปไหนหรอ
11: วันนี้เจ้านายก็พามิมี่ไปประกวดการแสดงของแมวเจ้านายบอกว่ามิมี่จะต้องได้เป็นสตาร์แน่ๆเลย
10: อะไรนะตามิมี่เขาไปประกวดตาหรอ
11: ไม่ใช่ประกวดตาคำว่าสตาร์ที่ขามณีพูดน่ะเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าดวงดาวหมายถึงดาราไง
12: ใช่สตาร์แปลว่าดวงดาวหรือดารา
11: ผู้ที่มีความสามารถทางการแสดงเขาเรียกว่าดาราเช่นดารานักร้องดาราละครดาราภาพยนตร์
12: อยากให้มิมี่ได้เป็นดาราแมวจังเลย
11: ดาราแปลว่าดวงดาวเรามักเรียกผู้ที่มีชื่อเสียงในการแสดงทางใดทางหนึ่งว่าดาราเช่นดารานักร้องดาราละครดาราภาพยนตร์
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
13: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

บุญคำทำจมูกฟุตฟิตแล้วจามฮัตเชยนี่มันกลิ่นอะไรวะลูกผักชีผสมการพลูละมั่งกระเดียดไปทางเนยแข็งหน่อยๆด้วยสิได้เตียวพายันสองหมื่นมานี่กูสบายใจขึ้นอีกอักโขคราวนี้แล้ววะต่อให้ไอ้ผีดิบแตกกรุกกันมาทั้งกระโยงพ่อจะฉะให้กลิ้งโคโรไปหมดเลยไม่มีทางจะมาต่อริดไอ้คำได้หรอกพี่คำก็อีแค่กุ้งแกงในสองตัวพี่คำจะไปทำศึกไอ้ผีดิบพวกนั้นได้ยังไงฉันยังสงสัยอะสมัยก่อนนี่เราได้เลือดประจำเดือนของผู้หญิงไม่ใช่เหรอไอ้โง่มึงมันไม่รู้อะไรโม่แต่จะคอยไขก๊อกรอเลือดประจำเดือนของแม่มสองคนนั่นอยู่พวกเราก็ถูกมาเล่นงานตายห่าหมดซะก่อนแค่กุ้งแกงในทอจากตัวสดสดร้อนยังไม่ซักแบบนี้ก็เหลือแดกแล้วเสกคาถาเข้าพิธีกรรมซะอีก9คาบเท่านั้นใช้เป็นยันแก้อาถรรพ์จากกริตยามนกาลีได้สารพัดเอาลูกปืนมาคลุกกับเนื้อผัดเตี๋ยวนี่ยิงมันโต้มเดียวไม่ว่าจะเข้าที่ไหนรับรองจอดสนิทวิญญาณจะไม่กลับเข้ามาสิงร่างนั่นได้อีกแล้วดีกว่าจะยิงให้มันหัวขาดขาขาดอย่างนายว่าซากของมันก็เหมือนกันพบนั่งแข็งโดอยู่ที่ไหนเอาเตียวสามเหลี่ยมนี่โปะลงไปกลางกระบาลมันก็นั่งแข็งอยู่ที่เดิมตลอดไปขยับไม่ได้อีกแล้วหรือจะเผาก็ได้วอดวายกลายเป็นขี้เถ้าเหมือนท่อนไม้ธรรมดาฮะคืนนี้เผลอๆคนกูจะนั่งบริกรรมทำพิธีแล้วมึงเอาเก็บซ่อนไว้ตัวหนึ่งกูเอาไว้ตัวหนึ่งของกูเอาตัวสีดำของแหม่มคริสสิแหละมึงเอาของแหม่มเบนไปจำไว้นะพอกูให้ไปแล้วก่อนอื่นมึงเอาลูกปืนคลุกลงมาในผ้ายันนี่แล้วบรรจุปืนไว้ทันทีตูมไหนก็ตูมนั้นละวะไม่ต้องซ้ำถึงคนจะมีของดีสักขนาดไหนหนังเหนียวแค่ไหนถูกลูกปืนคลุกผ้ายันเข้าเมื่อไรเป็นกระจุยไม่มีเหลือล่ะ จันมองหน้าลูกพี่อย่างเลื่อมใสเพราะเคยเห็นฝีมือมาแล้วบุญคำมีอะไรพิเรนพิเรนอยู่เสมอถึงจะโม้สักแค่ไหนมันก็มีความจริงปะปนอยู่บ้างเหมือนกันชนิดจะดูถูกกันไม่ได้ท่านั้นฉันก็อุ่นใจแล้วล่ะแต่พี่คำอย่าไปบอกกับใครรู้เป็นอันขาดนะว่าฉันน่ะเป็นคนขโมยกุ้งเกงในสองตัวนี่มาท่านนายรู้เข้ามีหวังถูกกระทืบเออหน้าต้องระวังรักษาไว้เป็นความลับสุดยอดยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์ซะอีกว่าแต่ว่านายสงสัยปะว่าเองอะช่วยยันสองผืนนี่มาไม่หรอกนายไม่สงสัยฉันหรอกแต่ถ้าพี่คำก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะถูกสงสัยก็ได้ดี แล้วเองก็ไม่ต้องไปบอกใครด้วยนะเรามีไว้ใช้กันสองคนก่อนสำหรับนายนะปล่อยให้แกจัดการของแกเองไปตามเรื่องสำคัญว่าถ้ามันเข้ามาทางด้านเราเมื่อไหร่ก็ซัดให้กระเจิงไปเลยเอาลับขมดาบก็ฝันขาดสองท่อนเลยว่ะไอตัวกุ้งเกงในเองนะมันไม่มีความหมายอะไรหรอกต้องเสกเบากระถามหาจันไรกำกับลงไปซะก่อนถึงจะแก้อาคมอัปรีของไอผีร้ายได้มันก็เหมือนกับไอฟังพรกับงูเห่าเลยละวะทั้งสองคนเต็มไปด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่องแอบมาซุบซิบกันตามลำพังนะมีน้ำใจพี่คำจะไม่นายเรามีไว้คุ้มตัวมั่งเหรอตาเท่าโบกมือโอ้ยนายน่ะแกมีดีอยู่สารพัดแล้วลำพังตัวแกเองน่ะไม่มีอะไรมาทำแกได้หรอกแล้วแกก็หวงวิชาชะมัดมันเคยถ่ายทอดให้ลูกน้องเลยสำหรับนายน่ะไม่ต้องห่วงหรอกพวกเราสิแย่ต้องหาทางช่วยตัวเองไปตามเรื่องหรืออย่างนึงถ้าไปบอกแกเรื่องนี้ทั้งกูทั้งมึงโดนเตะแน่ข้าที่ขโมยกุ้งเกงนายแหม่มแล้วนี่เราจะเก็บไว้ยังไงเอาแขวนคอไว้งั้นเหรอบุญคำร้องเจี๊ยกยกเท้าถีบโครมเข้าไปที่บั้นเอวจันแอนระแน่ไปติดต้นไม้ครางอู้หน้าหงิกโคตรเตี้ยมึงสิเอาแขวนคอคืนเอาแขวนคอพระเจ้าก็หนีออกจากตัวมึงหมดโซยกระลุดหม้อไปเจ็ดขุมต้องอาบน้ำมนต์เจ็ดวันเลยเวลายังไม่จำเป็นจะต้องใช้อะ
มึงก็เอาใส่กระเป๋ากุ้งเก่งของมึงไว้ย้ายมันอยู่สูงเหนือกว่าสะดือเป็นอันขาดเชียวนะเวลาหยิบขึ้นมาใช้งานพอเสร็จธุระแล้วก็ต้องเสกคาถาล้างซวยซะก่อนทุกครั้งไปไอ้นี่นะมันของสกปรกชั้นต่ำช้าโว้ยไม่ใช่ของสูงไม่ใช่พระพุทธคุณแต่เป็นของลามกมันก็ต้องปราบด้วยของลามกเท่าๆกันมันถึงจะอยู่หมัดนายเรียกพวกเราไปแจกเครื่องรางของขลังของแกก็เพียงแค่คุ้มตัวเท่านั้นแต่แกไม่ได้แจกของชนิดที่จะปราบมันได้ถ้าจะปราบมันก็ต้องไอ้นี่ว่าแล้วบุญคำก็แกว่งบิกินี่ของคริสกับเบลเข้าไปที่หน้าของจันจนจันต้องพังงะหลบร้องลั่นออกมาว่าพี่คำเล่นระยำอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เกือบถูกหน้าฉันไงบุญคำหัวเราะฮึ่มอย่างย่ามใจใช้มือดึงแพนตี้เบาบางเหนียวแน่นนั้นยืดยืดหดหดอยู่ไปมาพึมพำออกมาว่าผืนกระจ่อยร่อยสามเหลี่ยมเท่ากับแบะมือไม่รู้หม่ำตัวโตๆแกนุ่งเข้าไปได้ยังไงนี่เห็นจะปิดแทบไม่มิดพับผาดิแต่มันก็โสภาหน้าดูกว่ากางเกงขากล้วยของแม่ไอ้แดงที่หนองน้ำแห้งนะพี่คำนะนี่เห็นจะตัวละหลายบาทแหละจันบอกมาอ่อยๆ อะไรหลายบาทเขาเรียกว่าหลายดอนโว้ยอะไรดอนน่ะจันงงไม่รู้เรื่องทุยไอ้โง่ดอนน่ะมันเงินฝรั่งอเมริกันโว้ยรู้ซะมั่งสิเหรอแล้วดอนหนึ่งมันเท่ากี่บาทไทยอ่ะพี่ไม่เท่าหรอกเงินมันน่ะแพงกว่าเราดอนนึงน่ะราวๆ10สลึงหรือ3บาทไทยนั่นแน่เอ๊ะเสือกถามมากจริงไอ้นี่ว่าแต่นายกับไอ้เกิดอ่ะอยู่ที่ไหนวะก็เปลี่ยนเรื่องถามโดยเร็วหันมองไปทางทานน้ำด้านล่างนายก็คงอาบน้ำแล้วมั้งไอ้เกิดใกล้เสยก็อยู่แถวๆฝั่งกันโน้นน่ะนายฉันมาบอกพี่คำกับไอ้พวกนั้นด้วยว่าใครจะอาบน้ำก็ลงไปอาบน้ำได้แล้วข้าน่ะไม่อาไปเสียเวลาหรอกว่ะแต่จะหลบไปสักกันหน่อยเองไม่บอกให้พวกนั้นแล้วกันทางนี้อะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ว่าแล้วตาเท่าก็เดินเลี่ยงหายเข้าไปในพงรกภายหลังจากลับตาของพวกนายจ้างไปแล้วพรานใหญ่ก็ปลดกระดุมเสื้อออกเตรียมจะผลัดผ้าอาบน้ำตามองไปยังฝั่งตรงข้ามที่เห็นเกิดและเสยข้ามหายไปซึ่งบัดนี้ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะโผล่กลับมาเขาส่งเสียงร้องวู้วู้วู้วู้เรียกเบาๆออกไป 3-4 ครั้งก็ปรากฏว่ายังเงียบสงัดอยู่เช่นนั้นจอมพรานเริ่มเอะใจทันทีผ้าขาวม้าก็เตรียมจะผลัดกางเกงอยู่ขมวดชายพันเอไว้ดุมเสื้อปล่อยรุ่ยร่ายอยู่เช่นนั้นเฉยไรเฟิลกระโดดตามก้อนหินข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามกวาดสายตาอย่างรวดเร็วไม่เป็นการยากอะไรนักที่เขาจะติดตามรอยของสมุนทั้งสองเพราะโดยนิสัยประจำตัวของพรานของเขาทุกคนไม่ว่าจะเคลื่อนไปทางไหนมักจะหักยอดไม้เล็กๆริมทางผ่านไว้เป็นสัญญาณเพื่อให้คนที่มาตามเบื้องหลังทราบเสมอตามนิสัยที่ฝึกไว้จนเคยชินรพินย่องกริบสาวรอยนั้นไปอย่างรวดเร็วคราวนี้เขาไม่ส่งเสียงใดๆอีกทั้งสิ้นไรเฟิลในมือถือในลักษณะเตรียมพร้อมพอเลี้ยวโค้งทางด่านขึ้นเนินสูงห่างจากทางฝั่งทานมาได้แค่ไม่กี่สิบเมตรนั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนสองคนย่ำมาตามพื้นใบไม้แห้งอย่างแผ่วเบาในลักษณะย่องจอมพรานหยุดแฝงตัวเข้าหาโขดหินถือไรเฟิลเฉียงขึ้นในมุม45องศาตามองจับไปยังพุ่มไม้บางด้านหน้าอย่างคลางแคลงใจยังไงพี่กลรู้สึกขนลุกสู้ผิดปกติไปเกิดจากประสาทสัมผัสส่วนที่6อึดใจต่อมานั่นเองตาคมกริบฉับไวที่จ้องคอยอยู่ก่อนแล้วเขาก็เห็นใครสองคนเดินย่องออกมาจากเงาของพุ่มไม้เบื้องหน้ารูปร่างลักษณะของมันก็คือเกิดกระเสย
ไอเด็กหนุ่มพรานประจำของเขานั่นเองแต่เห็นแวบเดียวสังหรณ์ก็บอกได้ทันทีว่ามันน่าจะไม่ใช่ซะแล้วเพราะลักษณะอาการเดินอย่างจดจดจ้องจ้องแล้วก็ย่องเหมือนจะมีเลสไนอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งสองคนอยู่ในชุดผ้าขาวม้านุ่งรัดพันแบบถกเขมรซึ่งเป็นชุดที่เตรียมจะอาบน้ำและเดินตามเข้ามาแต่แรกตอนที่สั่งให้ลงมาเป็นเพื่อนกลุ่มนายจ้างอเมริกันนั่นเองไรเฟิลจุด375สะพายไหลกันคนละกระบอกทั้งคู่เดินอย่างเบากริบแต่ตัวแข็งทื่อสวนทางลงมาไม่ได้พูดคำใดกันเลยแวบนั้นเองรพินหลบเข้าซ่อนหลังก้อนหินทันทีแล้วแอบดูทางช่องรอยแยกหัวใจของเขาเริ่มเต้นแรงเกิดกับเสยเดินตามเส้นทางด่านใกล้ลงมาทุกขณะกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาบังหน้าไว้ก็ไม่มีการหลบแต่ละคนเดินผ่านให้กิ่งไม้นั้นละไปตามตัวเหมือนจะปราศจากความรู้สึกในแสงโพลเพลของยามใกล้ค่ำกลางป่าลึกเช่นนั้นระยะมันก็ไม่ห่างกันออกไปเท่าไหร่นักเขาจ้องพินิจดูหน้าของทั้งสองดูมันย่นยู่ผิดลักษณะไปมากโดยเฉพาะตาไม่กระพริบและเป็นที่แน่นอนว่าเขาฉากหลบเข้าบังหลังก้อนหินริมทางผ่านก่อนที่มันจะมองลงมาเห็นอะไรกันนี่ระพินเบิกตาโพลงจ้องลูกน้องทั้งสองเขม็งอย่างไม่สามารถจะทำนายสิ่งใดได้ถูกร่างของเด็กหนุ่มทั้งคู่ใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาเป็นลำดับจนกระทั่งผ่านก้อนหินที่เขาแฝงตัวหลบอยู่แล้วอ้อมไปทางด้านหลังขณะนั้นทั้งคู่ก็หยุดชะงักยืนนิ่งกับที่ทันทีเมื่อได้ยินเสียงกูโวกโวกเบาๆของใครคนหนึ่งดังสวนทางขึ้นมาจากทานน้ำคงจะเป็นเสียงของจันนั่นเองจันผู้ย้อนลงมาหมายจะอาบน้ำแล้วมองไม่เห็นระพินกับเกิดหรือเสยอยู่ที่ทานน้ำนั่นจึงสาวรอยติดตามมาอีกคนหนึ่งวู้วู้นายอยู่ไหนไอ้เกิดไอ้เสยโว้ยบักไปทางไหนกันหมดเสียงจันแววมาอย่างชัดเจนร่างของเกิดและเสยยืนแข็งนิ่งอยู่ตรงนั้นระพินไพรวันก็วกมายืนอยู่ด้านหลังแล้วห่างแค่วาเดียวเท่านั้นสะกดกั้นลมหายใจนิ่งจับดูการเคลื่อนไหวของเจ้าสองคนซึ่งลักษณะวิกลไปนั้นทุกระยะเสียงจันกูเรียกเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็โผล่พ้นเงาหินมองขึ้นมาเห็นเกิดกับเสยก็ร้องทักขึ้นมาอย่างหัวเสียว่าอีโทไอเวนสองตัวนี่บ่อยข้าเดินหาจะแทบตายเสือกยืนโดอยู่นั่นเองใจเสียงต่อสักนิดก็ไม่มีอะไรยัดผักปากเองไว้ล่ะแล้วนายอยู่ไหนวะ

เสียงจันกูเรียกเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็โผล่พ้นเงาหินมองขึ้นมาเห็นเกิดกับเสยก็ร้องทักขึ้นมาอย่างหัวเสียว่าอีโทไอเวนสองตัวนี่บ่อยข้าเดินหาจะแต่ตายเสือกยืนโดอยู่นั่นเองใจเสียงต่อสักนิดก็ไม่มีอะไรยัดผักปากเองไว้ล่ะแล้วนายอยู่ไหนวะทั้งสองที่กำลังยืนนิ่งจังก้าอยู่เริ่มไหวตัวคนหนึ่งดูเหมือนจะเป็นเซยปลดไรเฟิลออกจากไหล่แล้วยกขึ้นทันทีหันปากกระบอกไปทางจันซึ่งบัดนี้ตาเหลือกร้องออกมาสุดเสียงว่าเฮ้ยไอ้เซยปากกระบอกปืนไรเฟิลยังไม่ทันเงยขึ้นสู่ระดับเป้าหมายระพินผู้ยืนพร้อมอยู่ข้างหลังก็พรวดเข้าคิดถึงตัวสะกดกั้นลมหายใจภาวนาหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์ย่นย่อที่สุดและเอาฝ่ามือตบฉาดลงไปบนก้านคอของเจ้าพรานเด็กหนุ่มทั้งสองพร้อมกันทั้งเกิดและเสยล้มเหมือนท่อนไม้หน้าคว่ำลงกับดินทันทีจอมพรานกระโจนตามลงไปใช้เข่ายันหลังของทั้งสองไว้มือทั้งคู่ยังกดยันอยู่ที่ต้นคอของเกิดและเสยบังคับให้แนบดินอยู่เช่นนั้นสวดอะไรอยู่อีกอึดใจนึงแล้วตบหัวคนละฉาดมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่จันสางจากตะลึงวิ่งปราดมาถึงพร้อมกับโวยลั่นนายไอ้ชิบหายสองตัวนี่เป็นอะไรไปแล้วมันยืนตาเหลือกตาไปดูผมแล้วไอ้เสยก็เอาปืนจ้องผมดีว่านายตบมันคว่ำลงไปซะก่อนเงียบๆจันไม่มีอะไรหรอกมาช่วยกันปลุกไอ้สองคนนี่ดีกว่าเมื่อกี้นะไม่ใช่เสยไอ้เจอไม่ใช่เสยก็เกิดหรอกใครที่ไหนก็ไม่รู้จันอ้าปากตะลึงระพินกระชากคอลูกน้องอันเป็นเด็กหนุ่มของเขาทั้งสองให้พลิกหงายขึ้นแล้วเขย่าเรียกซ้ำๆอยู่จันได้สติเข้ามาปลุกเรียกอีกคนหนึ่ง

่วงอึดใจใหญ่ๆทั้งเกิดและเสยลืมตางวงเงียขึ้นมาเหมือนคนเพิ่งจะตื่นจากภวังค์พอมองเห็นพรานใหญ่กระจันกำลังเขย่าตัวอยู่ก็พรวดพราดลุกขึ้นนั่งทำหน้าเลิกหลักมองไปรอบๆตัวเอ๊ะอะไรกันนี่ครับนายทั้งสองอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันหาดงไอ้เกิดไอ้ซอยตะกี้เองสองคนจะเล่นงานข้าใช่ละจันพูดละล่ำละลักหน้าซีดเผือดเจ้าพรานเด็กหนุ่มทั้งสองทำหน้างุนงงจับต้นชนปลายไม่ถูกอะไรกันนะจันฉันไก่เซยนะเหรอจะเล่นงานนะเกิดพูดอย่างตกใจจันพูดอะไรไม่ออกอีกได้แต่กรอกหน้ามองตาพรานใหญ่อย่างขวัญหนีดีฟอไปหมดระพินอยู่ในอาการปกติธรรมดาที่สุดถามเด็กหนุ่มทั้งสองว่าไหนบอกสิว่าเองสองคนกำลังทำอะไรกันอยู่นั่งหลับหรือเปล่าวะนั่งหลับเหรอนายเสยร้องผมนี่เกิดไม่ได้หลับสักนิดนึงกำลังขุดเผือกกันอยู่ตรงโน้นหันไปรอบๆทำหน้าปั้นยากชี้มือขึ้นไปบนเนินที่เดินลงมาโน่นๆๆตรงโน้นครับนายผมได้เกิดจะกำลังขุดเผือกกำมันมือเสือได้สัก 5-6 หัวโตๆกองอยู่โน่นว่าจะไปเผาไฟกินแล้วผมมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอิติปิโสภควาจันพึมพำออกมาด้วยริมฝีปากที่ขมุบขมิบขนลุกชันไปทั้งกายระพินมองสำรวจไปยังกายอันเปล่าเปลือยของลูกน้องทั้งสองไม่มีอะไรอยู่เลยนอกจากผ้าขาวม้าที่นุ่งถกเขมรและไรเฟิลติดมือตามวิสัยเท่านั้นหวายลากลูกนิมิตที่ฉันตัดแจกพวกเองไปคนละชิ้นบอกให้แขวนติดคอไว้ตลอดเวลาไปอยู่ที่ไหนแล้วเขาถามเรียบๆทั้งสองเอามือลูบคอแล้วยิ้มแห้งๆอ้อมแอมว่าผมใกล้เกิดจะมาอาบน้ำครับก็เลยถอดแขวนไว้ที่บางพักจอมพรานถอนใจเฮือกยกแขนขึ้นขยี้จมูกแล้วบอกเบาๆเหมือนจะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นวะนี่จำไว้นะจำใส่ขมองไว้ตั้งแต่บัดนี้ไม่ว่าเองจะไปทำอะไรอยู่ที่ไหนแม้กระทั่งนั่งขี้อย่าถอดเครื่องรางออกจากตัวอีกเป็นอันขาดฉันเตือนทุกคนแล้วตอนที่แจกไปให้แต่ก็ยังละเลยลืมซะผมก็ไอ้เสยเป็นอะไรไปเหรอครับนายฮะไม่ขอบิดไปอยู่ข้างหลังเหมือนลูกหาบสองคนเมื่อคืนก็ดีแล้วเอาละไม่ต้องถามอะไรอีกทั้งนั้นแหละไปอาบน้ำอาบท่าแล้วกลับขึ้นไปปางพักไม่ต้องเอาแล้วไอ้เผือกไอ้มันอะไรของเองอ่ะเขากระชากไหล่พรานเด็กหนุ่มทั้งสองให้ลุกขึ้นแล้วเอาเท้าเหวี่ยงแปะไปคนละทีชี้ให้กลับลงไปยังลำธารด้านล่างเกิดกระเสยก้มลงเก็บไรเฟิลที่ตกอยู่กับพื้นขึ้นมายังรีรออยู่ด้วยความงุนงงกางขาขีดสุดเพราะไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นจันตวาดสมัยคนแล้วถีบอากเข้าให้ไอ้สองคนยังเดินจ้ำอ้าวลงไปตามคำสั่งโดยดีบัดนี้จึงเหลือแต่สมุนซ้ายของเขาที่หันมาสบตาเจ้านายกระเดือกน้ำลายลงคออย่างยากเย็นที่สุดเกือบชิบหายอีกแล้วครับนายเกือบไปแล้วโชคดีนิดเดียวที่ฉันเห็นมันหายกันขึ้นไปนานผิดปกติก็เลยออกตามสวนกับมันพอดีเห็นท่ามันพิกลก็เลยแอบเข้าหลังก้อนหินนั่นดูท่าทีมันอยู่พอจันสวนตามขึ้นมาอีกคนให้มันเห็นเท่านั้นก็ได้เรื่องทันทีมันจะฆ่าจันใช่แล้วแต่ขอให้รู้ไว้เถอะว่าขณะที่มันเดินลงมานะมันไม่ใช่เกิดและเสยและอย่าว่าแต่จันเลยต่อให้ฉันเองหรือพวกเราคนใดก็ตามมันก็ต้องฆ่าทั้งนั้นแหละโดยอาศัยมือของพวกเรากันเองนี่แหละลองคิดดูเถอะนี่ถ้าสมมุติว่าฉันไม่ทันเฉลียวคิดมัวแต่อาบน้ำอยู่หรือต่อให้พวกเราทั้งหมดที่อยู่บนแคมป์เป็นกลุ่มนั่นก็เหมือนกันร่างกายของเจ้าเสยก็เกิดที่มีวิญญาณอื่นเข้าสิงกำลังบ่ายหน้าสวนทางเข้าไปแล้วคิดไหมว่าถ้ามันเจอใครมันก็คงยิงด่าไปเรื่อยและในที่สุดพวกเราก็ต้องยิงมันคนตายก็คือเสยก็เกิดไม่ใช่ไอ้ผีร้ายนั่นจ
ันมีอาการเหมือนจะเป็นลมกายสั่นเทิมเหงื่อแตกซิกคุณพระคุณเจ้านี่ถ้าไม่ใช่นายซะอย่างเดียวป่านนี้บันไลกันไปหมดแล้วผมเดาอะไรไม่ถูกเลยนะนี่นายตอนนั้นพอร้องทักมันเท่านั้นไอ้เสยก็ยกปืนจะยิงมาทางผมเลยตอนนั้นก็ยังไม่ทันเห็นนะว่านายยืนคุมเชิงมันอยู่ด้านหลังก่อนแล้วและตบมันคว่ำลงไปซะก่อนก็เพราะฉันเห็นมันก่อนแล้วก็นึกสังหรณ์ขึ้นมาน่ะสิถึงได้หลบดูอยู่ถึงไม่ทันเฉลียวคิดมันจะเจอหน้าฉันก่อนเจอจันซะอีกตอนที่มันเดินเฉียดมาน่ะฉันเห็นหน้ามันสองคนดูไม่เหมือนเกิดหรือเสยเลยมันบูดเบี้ยวยังไงบอกไม่ถูกตัวก็เดินแข็งๆนี่แปลว่ามันเข้าสิงไอ้สองคนนี่ตอนที่กำลังขุดเผือกขุดมันอยู่แล้วครับนายเออก็ช่องว่างตอนนั้นแหละที่มันเข้าสิงเกิดและเสยพร้อมกันก็เครื่องรางที่ให้ไปอ่ะไอ้สองคนนั่นก็ไม่ได้มีติดตัวอยู่ด้วยเพราะความประมาทคิดว่าแค่ลงมาอาบน้ำแค่นี้และเห็นว่าฉันก็ลงมาด้วยผมไม่เข้าใจเลยนะนายทำไมมันถึงไม่ฆ่าไอ้สองคนนั่นเสียเพราะไงๆก็ได้โอกาสแล้วระพินกัดริมฝีปากแน่นตาลุกวาวถ้าฆ่าไอ้สองคนนั่นเหมือนฆ่าไอ้ลูกหาไปแล้วอย่างมากที่สุดเราก็เสียคนไปอีกสองคนเท่านั้นแล้วก็เท่ากับเป็นการเตือนให้เราเร่งระวังรับมือมันมากขึ้นอีกสู้ขอยืมร่างคนฝ่ายเราให้สวนทางเข้าไปเล่นงานพวกเราทั้งหมดไม่ดีกว่าหรอคิดดูทีไอ้สองคนนี่เอาไรเฟิลไล่ยิงพวกเราในแคมป์โดยไม่เลือกหน้าจะเกิดชิบหายวายวอดหน้าขนลุกสักเพียงไหนจันขนลุกเป็นตุ่มเต็มตัวอยู่เช่นนั้นเหตุการณ์สยดสยองที่เห็นตำตาตัวเองอยู่ตะกี้นี้ถ้าไม่มีเจ้านายเป็นหลักประกันเป็นขวัญและกำลังใจอยู่ด้วยจันก็บอกกับตนเองว่าเห็นจะไม่รับประทานแล้วคงได้เพ่นหนีกลับแน่นอนโอ้มันเล่นเราคราวนี้หนักกว่าเมื่อคราวผ่านนิทรานครอีกนะครับนายเออหนักกว่าแน่ไม่มีปัญหาเตรียมตัวได้ไปกลับลงไปอาบน้ำกันเถอะแล้วก็ยังไม่ต้องพูดอะไรกับไอ้สองคนนั่นอีกนะเฉยๆไว้ถ้าจะบอกก็บอกเฉพาะบุญคำเท่านั้นใครอื่นนอกเหนือจากบุญคำนั้นไม่ต้องไปปริปากบอกทั้งนั้นแหละสำหรับเหตุการณ์ที่เราเจอเมื่อกี้นี้รู้กันเองในหมู่พวกเราแล้วจันก็ทำหน้าที่คอยดูแลพวกเราทุกคนให้ดีแล้วกันต่างคนต่างต้องช่วยกันระวังเผลอหรือประมาทไม่ได้แม้แต่พริบตาเดียวรพินย้ำสั่งกับสมุนซ้ายแล้วชวนเดินลงไปยังทานน้ำซึ่งเกิดและเสยล่วงหน้าลงไปก่อนแล้วนายหืมคืนนี้มันจะมาไม้ไหนกับเราอีกเนี่ยเออแล้วก็รู้เองแหละจำไว้เตรียมพร้อมแล้วนายจะทำยังไงต่อล่ะครับเนี่ยคอยแต่จะรับมันอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอนายก็ศิษย์มีครูไม่เคยปล่อยให้อะไรมันมาทำกำแหงหานกับนายได้เลยนะไม่ว่าสิงสาราสัตว์หรือพูดผีปีศาจนี่มันนักทารบนายแล้วนะแล้วจันใจจะทำยังไงถ้าไม่ดีอย่างนายผมไม่ปล่อยมันไว้หรอกพี่คำก็พูดอย่างนี้เหมือนกันนะนายจะเย็นๆจันไม่ต้องไปเดือดร้อนตามล่ามันเสียเวลาหรอกถ้าลุงมีเวรมีกรรมต่อกันแบบนี้ถึงเวลามันก็เข้าทางของเราเองแหละถ้ามันเหนือกว่าเราก็พินาศและถ้าเราเหนือกว่ามันก็ไม่ได้ผุดได้เกิดอีกแล้วขอให้ฉันแน่ใจอีกสักนิดเถอะว่าต้นแหล่งที่มาน่ะมันมาจากที่ไหนกันแน่สิ่งที่เราเคยผ่านกันมาแล้วไม่ควรที่จะทำให้เราต้องหวั่นไหวอีกหรือว่าจันกลัวถ้ามีนายอยู่ที่ไหนผมหรือพวกเราทุกคนไม่เคยกลัวอะไรเลยต่อให้มันยิ่งกว่านี้สักร้อยเท่าแต่ถ้าไม่มีนายบอกตามตรงครับวิ่งป่าราบกลับหนองน้ำแห้งไปแล้วว่าแต่สองคนตะกี้นี้เถอะนายมันรับตานายไปแล้วลงไปที่ทานน้ำนนท์แต่ผีร้ายหวนกลับเข้าสิงมันอีกรอคอยดักเราอยู่พอเราเดินลงไปอ่ะจันพูดค้างไว้แค่นั้นระพินยิ้มกับคนของเขาตบไหล่สมุนซ้ายหนักๆขณะที่เดินเคียงมันลงไปไม่ต้องกลัวหรอกจันเมื่อกี้นี้ฉันเป่าขมอมไอ้สองคนนั่นแล้ว
อำนาจพระพุทธคุณจะคุ้มครองมันไว้ได้อย่างน้อยก็ตลอดทั้งคืนนี้ไม่เห็นเหรอพอมันรู้สึกตัวคืนสติขึ้นมาทั้งสองก็ปกติดีทุกอย่างไม่ได้มีอาการเจ็บไข้ไม่สบายอะไรเลยสักนิดเดียวมนต์มืดอาคมไสยเวทกาลีมันสู้บารมีพระพุทธคุณไม่ได้หรอกจันทร์

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

แล้วก็จริงอย่างที่เจ้านายว่าเมื่อต่างเดินลงมาถึงทาน้ำจันมองเห็นเกิดกระเสยนั่งขัดขี้ใครกันอยู่ในน้ำเย้งๆไม่มีใครแสดงท่าว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอาการที่เรียกกันภาษาชาวบ้านว่าผีซ้ำดั้มพลอยเลยเพียงแต่คุยกันเบาๆและมีท่าทีแปลกใจและไม่เข้าใจเท่านั้นว่ามันเรื่องอะไรที่ต่างคนต่างช่วยกันขุดมันมือเสืออยู่ดีๆจู่ๆก็ย้ายที่มานอนอยู่กลางด่านพบพรานใหญ่กระจันกำลังเขย่าเรียกปลุกอยู่เหมือนจะม้อยหลับไปอย่างไม่รู้ตัวมีพวกลูกหาบทยอยกันลงไปอาบน้ำด้วยเป็นกลุ่มๆนอกนั้นก็เป็นพวกกะเหรี่ยงชุดหนีภัยโคชสารที่มายึดกันอยู่บนถ้ำหน้าผาสมทบลงมานั่งคุยโวกเวกกันอยู่ด้วยทำให้บริเวณทาน้ำบริเวณนั้นคึกคักลุกพล่านเป็นที่น่าอบอุ่นขึ้นจันนั้นยังข้องใจไม่หายเดินปรีเข้าไปที่ไรเฟิลของเซยฉวยขึ้นมาตรวจดูแล้วก็ใจหายวุบอีกครั้งเมื่อพบว่าในรังเพลิงมีกระสุนและลูกเลื่อนขึ้นลำพร้อมซ้ำห้ามไกก็ยังเปิดอยู่สมุนทรายของระพินไม่พูดอะไรกับใครทั้งสิ้นจัดแจงลดนกไรเฟิลของเจ้าเซยลงซะน้ำก็ไม่ยอมอาบค่อยๆเลี่ยงขึ้นไปพบลูกพี่บุญคำทันทีเพื่อเล่าเรื่องหวาดเสียวชวนขนพองสยองกล้าวให้ตาพรานหมอผีฟังเป็นเวลามืดสนิทและไฟรอบบริเวณแคมป์ลุกสว่างโชนแล้วเมื่อระพินอาบน้ำเสร็จและกลับขึ้นมาบนที่พักอีกครั้งพร้อมกับคนของเขาทุกคนที่ลงไปอาบน้ำด้วยโดยไม่ปล่อยให้ใครหลงเหลืออยู่ที่บริเวณลำธารด้านล่างอีกยามเมื่อสิ้นแสงตะวันและยามที่เขาผละขึ้นมาแล้วเช่นนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นเยือกทันทีเมื่อมืดสนิทกลุ่มนายจ้างของเขาทุกคนนั่งล้อมวงกันอยู่ริมกองไฟหน้ากระโจมพักอันแวดล้อมไปด้วยลูกหาบซึ่งกระจายรายล้อมอยู่เป็นหย่อมๆระยะห่างพอสมควรทุกคนกำลังเตรียมกินอาหารมื้อค่ำซึ่งจัดเตรียมไว้พร้อมแล้วทั้งพวกเรชั่นและเนื้อย่างตลอดจนเสบียงกลางของฝ่ายระพินที่ตระเตรียมมาทุกคนรอคอยเขาอยู่คนเดียวและรีบตะโกนเรียกให้เข้าไปสมทบทันทีเมื่อเห็นจอมมัคคุเทศก์โผล่เข้ามาในบริเวณกะเหรี่ยงโบเมียและพรรคพวกอีก 3-4 คนยังคงนั่งอยู่ใกล้ๆกลุ่มของนายจ้างอเมริกันพวกนั้นและดูเหมือนจะสนทนาโต้ตอบอยู่ด้วยโดยมีนายตาบหัวหน้าลูกหาบเป็นล่ามแปลให้ฟังก่อนที่ระพินจะเข้าไปสมทบกับพวกนั้นเขาเดินตรวจตราดูทั่วบริเวณของที่พักอันกระจายกันอยู่เป็นหย่อมๆเหล่านั้นสั่งให้พวกลูกหาบทุกคนบรรจุกระสุนลูกโดดและลูกสำรองเตรียมพร้อมให้มีไฟฉายอยู่ใกล้ตัวตลอดทั้งคืนนี้ก่อนตะวันขึ้นใครปวดหนักปวดเบาไม่อนุญาตให้ออกพ้นจากบริเวณกองไฟใหญ่ที่ก่อเป็นด่านแรกไว้ด้านนอกสกัดเส้นทางอันจะนำขึ้นไปหรือลงไปยังฐานน้ำเบื้องล่างทุกคนเข้าใจคำสั่งของระพินดีโดยไม่มีปัญหาอะไรจะต้องโต้แย้งหรือซักไซ้ไล่เลียงอะไรมากเพราะอย่างน้อยที่สุดเหตุร้ายของเมื่อคืนที่ผ่านมาอันทำให้ชีวิตของพรรคพวกสองคนต้องสูญเสียไปอย่างน่าสยดสยองเป็นเครื่องเตือนใจดีอยู่แล้วแล้วก็พบรันอาวุโสของเขาทั้งสองคนบุญคำและจันนั่งกอดเข่าซุบซิบอะไรกันอยู่ที่กองไฟด้านนอกตามลำพังด้วยสีหน้าไม่เป็นสุขนักพอเดินเฉียดเข้ามาใกล้ตาเท่าก็กระซิบเรียกเบาๆนายตะกี้ไอ้จันเล่าให้บุญคำฟังหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แล้วก็ดีแล้วคืนนี้ระวังจัดเวรยามให้ดีที่สุดนะเวรหนึ่งอย่างน้อยจะต้องอยู่กันสามคนมีพวกเรา4คนรวมทั้งชั้นด้วยเป็น5จะต้องคอยกำกับพวกลูกหาบที่อยู่ยามปรับเปลี่ยนกันจะปล่อยพวกลูกหาบอยู่กันตามลำพังไม่ได้ยามชุดหนึ่งจะต้องอยู่กัน2ชั่วโมงครึ่งนับจากเวลานี้เป็นต้นไปใครจะอยู่ก่อนอยู่หลังประเดี๋ยวเรียกมาประชุมตกลงกันเลยนายประเดี๋ยวขอบุญคำไปทำพิธีอะไรหน่อยนะไปไม่ไกลหรอกแถวๆหินใหญ่ก่อนนี้แหละแกชี้มือไปทางผงรกด้านซ้าย
จะเอาไอ้จันไปเป็นเพื่อนด้วยนะนายระพินพยักหน้าไม่ห่วงอะไรกับแกนักเพราะรู้มือรู้เส้นกันดีอยู่แล้วตามใจจะทำอะไรก็ทำเถอะแต่อย่าลืมเอาจันไปเป็นเพื่อนด้วยแล้วกันอย่านั่งเป็นหมอผีอยู่คนเดียวไปนั่งขาดใช่นะสั่งแล้วก็ตรงเข้าไปสมทบกับกลุ่มของนายจ้างกับพวกกะเหรี่ยงโบเมียซึ่งยังสนทนาผ่านล่ามกันอยู่สิ่งแรกที่ระพินเห็นก็คือคิดซึ่งนั่งห่างออกไปเล็กน้อยกำลังหัวฟัดหัวเวียงอยู่กับเครื่องวิทยุรับส่งอันใช้ติดต่อกับสถานีลอยเสียงนายนั่นสะบดสะบานสาบแช่งพึมพำไปหมดเปิดสวิตช์โน่นจูนเครื่องนี่และพยายามเรียกซ้ำๆซากๆอยู่หลายครั้งและในที่สุดก็ฝ่ามือตบเครื่องวิทยุตบตับตบตับมีท่าเหมือนอยากจะลุกขึ้นกระทืบแบบมันพังซะรู้แล้วรู้รอดมีอะไรยุ่งยากหรือครับคือเนนคิดเขาถามขณะที่มองไปยังคิดนายผมทรงลานบินเกาหัวเย๋งๆแล้วดวดบรันดีอักอักพร้อมกระถอนใจใหญ่ติดต่อกระสุนบัญชาการไม่รู้เรื่องเลยเสียงอุ้ยอุ้ยฟังไม่เป็นภาษาคนเราส่งสัญญาณขึ้นไปไอ้พวกนั้นได้ยินแล้วมันก็ส่งลงมาเราก็ได้ยินแต่ผู้จับกระแสความกันไม่ได้ถนัดสักประโยคเดียวคลื่นรบกวนหนักเหลือเกินแล้วนายพันเอกผู้เชี่ยวชาญทางการบินและสื่อสารก็เร่งวอลลุ่มขึ้นให้ทุกคนได้ยินเสียงคลื่นมันดังโครกคราโครกคราลั่นไปหมดคิดหันมาทางพรรคพวกแล้วเบะปากกระตุกไกลขึ้นรีเสียงที่ดังน่ารำคาญนั้นลงตามเดิมหยิบไมค์สำหรับพูดขึ้นมาตะโกนกรอกลงไปเฮ้บัสเตอร์ don't you hear me เสียงอู้อีอู้อีดังตอบลงมาเช่นเคยบริเวณนี้อาจจะเป็นบริเวณอับคลื่นวิทยุก็ได้ครับคิดว่าแต่เครื่องรับนะปกติเรียบร้อยดีป่ะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งตัวใดมันชำรุดบ้างไหมตรวจได้ยังพรานใหญ่บอกมาคิดเต็มไปด้วยความหงุดหงิดตรวจแล้วตรวจละเอียดแล้วล่ะเครื่องมันก็สมบูรณ์เรียบร้อยดีทุกอย่างไม่มีอุปกรณ์ตัวไหนชำรุดหรือเสื่อมเลยแต่ทำไมมันถึงติดต่อฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ก็ไม่รู้ที่นี่สูงจากระดับน้ำทะเลสักเท่าไหร่เนี่ยประโยคหลังนายนั่นหันมาถามเขาผมก็ไม่ทราบแน่นอนอะคิดแต่เข้าใจว่าไม่ต่ำกว่า 6,000 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลถ้าข้างบนนั่นเขาไหวทันเขาก็ควรจะลดเพดานบินลงมาบ้างนะทางฝ่ายเราน่ะอยู่ขึ้นสูงอยู่แล้วแต่บริเวณนี้น่ะมันล้อมรอบไปด้วยภูเขาแล้วก็อาจเป็นบริเวณที่คลื่นวิทยุกระโดดก็ได้ผมเองก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องวิทยุรับส่งนักนะความจริงวิทยุชนิดนี้มันมีประสิทธิภาพในการรับส่งสูงสุดเท่าที่เราจะมีได้แล้วนะระพินสแตนลีย์บอกมาช้าๆเราเคยทดลองกันแล้วขนาดอยู่ในเรือใต้น้ำปรมาณูดำอยู่ในบริเวณใต้ทะเลน้ำแข็งก็ยังสามารถติดต่อกับเครื่องบิน U2 ได้ตอนนี้แปลกมากที่ติดต่อกันไม่ได้เลยด้านบนนะเขารู้แต่เพียงว่าเรากำลังเรียกขึ้นไปและทางด้านเราก็รู้ว่าเขาเรียกลงมาแต่พูดกันฟังไม่รู้เรื่องเนื่องจากคลื่นอากาศรบกวนหนักเท่านั้นเชิดบุตรรอบสบตาระพินเหมือนจะถามแต่จอมพรานก็ได้แต่ยักไหล่ไม่อาจแสดงความเห็นยังไงได้นี่คิดฉันว่าเธอเลือกทะเลาะ กับไอ้วิทยุนั่นซะก่อนเถอะยังติดต่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกมันอาจจะเกี่ยวกับภูมิประเทศที่เราพักอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวพอผ่านพ้นบริเวณนี้ไปแล้วค่อยลองติดต่อดูใหม่หรือไม่งั้นก็พรุ่งนี้เช้าค่อยลองอีกทีมากินอาหารกันดีกว่าผู้ที่เตือนลงมาคืออิซาเบลแต่คิดชี้ให้ดูเครื่องที่สัญญาณออดเรียกและไฟกระพริบอยู่ตลอดเวลาให้ทุกคนดูนี่เห็นไหมถึงเราจะไม่ติดต่อขึ้นไปไอ้พวกนั้นมันก็พยายามเรียกลงมาอยู่ตลอดเวลาแหละมันคงสงสัยว่าทำไมเราไม่ส่งข่าวอะไรขึ้นไปเลยตอนเที่ยงก็ทีนึงละตามปกติเราจะต้องส่งข่าวขึ้นไปแต่ก็มัวแต่มีธุระยุ่งกันซะก็เลยไม่ได้ติดต่อมีกะจะรายงานตอนค่ำดันพูดไม่รู้เรื่องซะอีกได้ย่ำนี่
ระพินเดินเข้ามาใกล้คิดซึ่งยังง่วนอยู่กับวิทยุเครื่องนั้นงั้นเอางี้ดีไหมครับเสียงพูดอาจจะรับฟังกันไม่ถนัดคุณควรจะใช้รหัสมอสดูมันก็น่าจะรับได้ง่ายแล้วก็น่าจะชัดเจนกว่าที่พูดออกมาเป็นประโยคนะคุณทุกคนฝ่ายอเมริกันมองเขาเป็นตาเดียวสแตนลีย์ขมวดคิ้วเล็กน้อยอ้าวไหนคุณว่าคุณไม่มีความรู้เรื่องวิทยุไงก็รู้บ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละในฐานะที่ผมเองก็เคยเป็นทั้งทหารและตำรวจมาก่อนถ้าไม่สะดวกสำหรับฝ่ายคุณยังไงจะให้ผมช่วยก็ได้ผมเชื่อว่าวิทยุเครื่องนี้นอกจากไมค์สำหรับพูดโดยตรงแล้วถ้าจำเป็นก็น่าจะมีที่สำหรับเคาะติดต่อด้วยรหัสก็ได้นะไอ้มีนะมันก็มีหรอกไอ้ตั๊บตั๊บตั๊บตั๊บตั๊บตั๊บอะไรนะแต่มันโบราณเต็มทีแล้วการส่งรหัสด้วยสัญญาณด้วยรหัสโทรเลขที่จะต้องมานั่งแปลกันอีกครั้งแบบนี้เราใช้พูดกันโดยตรงซะมากกว่านะในยุคนี้ไอ้พวกบนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันยังใช้รหัสแบบนี้กันเป็นมั่งหรือเปล่ามันอาจจะรับรู้สัญญาณแต่แปลไม่ออกก็ได้นี่คุณแต่ทำไมเราไม่ลองดูล่ะครับหรือจะให้ผมช่วยไหมดีกว่าจะให้เขาเกิดการสงสัยอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดก็บอกเขาขึ้นไปก่อนว่าการติดต่อนะมันยังไม่สะดวกขอผัดเป็นเวลาอื่นอเมริกันทั้งหมดดูตากันเองอีกครั้งจากการรับอาสาของรพินขณะนั้นเองหัวหน้าคณะก็เคลื่อนเข้ามาชิดหยิบสายอันเป็นตุ่มเหมือนสวิตช์สำหรับกดซึ่งซ่อนอยู่ข้างเครื่องวิทยุขึ้นมาส่งให้เขานี่คือสวิตช์ส่งสัญญาณด้วยรหัสกดที่ตุ่มนี่สั้นยาวเป็นจังหวะคุณจะลองดูก่อนก็ได้แต่พวกผมน่ะแปลกันไม่คล่องนะคุณต้องทำหน้าที่แปลเราด้วยอ๋อได้ครับสบายครับรพินกล่าวเรียบๆรับสายสำหรับกดสัญญาณนั้นมาถือไว้ถามว่าแล้วจะให้ผมส่งขึ้นไปว่าไงล่ะครับส่งสัญญาณตามคำบอกของผมสั้นๆต่อไปนี้ครับสแตนลีย์หยุดเว้นระยะไปนิดหนึ่งทุกคนเงียบกริบจ้องหัวหน้าคณะและรพินเป็นตาเดียวจอมพรานถือสวิตช์สำหรับกดเตรียมพร้อมการติดต่อมีอุปสรรครับฟังไม่ได้เลยคลื่นรบกวนหนักเราจะพยายามเรียกขึ้นไปอีกภายหลังเลิกก่อนไม่ต้องเรียกลงมาอีกเอาละแค่นี้

ส่งสัญญาณตามคำบอกของผมสั้นๆต่อไปนี้ครับสแตนลีย์หยุดเว้นระยะไปนิดหนึ่งทุกคนเงียบกริบจ้องหัวหน้าคณะและระพินเป็นตาเดียวจอมพรานถือสวิตช์สำหรับกดเตรียมพร้อมการติดต่อมีอุปสรรครับฟังไม่ได้เลยคลื่นรบกวนหนักเราจะพยายามเรียกขึ้นไปอีกภายหลังเลิกก่อนไม่ต้องเรียกลงมาอีกเอาละแค่นี้จอมพรานซ่อนยิ้มหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ฉลาดที่สุดเขาไม่ต้องการให้มีการติดต่ออะไรกับสถานีลอยมากเกินไปกว่านี้โดยไม่ได้ผ่านคนของฝ่ายเขาเพื่อไม่ให้เป็นพิรุธสงสัยอะไรทั้งสิ้นระพินปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเขากดสวิตช์หรืออีกนายหนึ่งเคาะเป็นรหัสสากลทันทีตามประโยคที่สแตนลีย์สั่งไฟจากเครื่องวิทยุกระพริบเป็นจังหวะสั้นยาวสลับกันในทุกครั้งที่เขากดโดยใช้ระบบเทเล็กซ์พอครบสิ้นตามข้อความที่สแตนลีย์สั่งและท่ามกลางเสียงโครกครากของคลื่นก็มีสัญญาณชนิดเดียวกันดังตั๊บตั๊บตั๊บตั๊บตั๊บตั๊บตั๊บตั๊บตอบมาช่วงหนึ่งพอจะจับกระแสเสียงนั้นได้ถนัดว่าเสียงพูดด้วยถ้อยคำจอมพรานเงี่ยหูทุกคนมองตาเขาไม่กระพริบเขาถามลงมาว่าเกิดอะไรขึ้นครับ

ชายแดนกดสัญญาณตามคำบอกนั้นอีกพอครบสิ้นข้อความสัญญาณไฟและออดที่ดังเรียกอยู่เป็นระยะก็สุดสิ้นดับลงทันทีแสดงว่าสถานีลอยรับทราบและหยุดการเรียกอเมริกันทั้ง4ถอนใจออกมาอย่างโล่งอกนี่คุณรพินนอกจากคุณจะเป็นพรานนำทางแล้วคุณยังทำหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุได้สบายมากนะคริสติน่าพูดยิ้มออกมาแผ่วเบาฟังไม่ออกว่าเป็นคำนิยมชมเชยหรือเหน็บให้รู้ว่าความสามารถของเขาเกินขีดที่ฝ่ายหล่อนต้องการออกไปมากครับถ้าจำเป็นครับมักคุเทศผู้ยิ่งยงตอบยิ้มเช่นกันแต่ผมคิดว่าคงไม่จำเป็นหรอกที่สำคัญที่สุดก็คือผมไม่รู้โค้ดต่างๆของฝ่ายคุณที่จะติดต่อกับสถานีลอยถึงแม้ผมจะลองติดต่อขึ้นไปเองโดยสวมรอยพวกคุณถ้าเขาถามเป็นรหัสลงมาผมก็จะตอบไม่ถูกและนั่นมันหมายความว่าเขาคงจะไม่ยอมติดต่อบอกข่าวอะไรกับผมแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกคุณก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ครับสบายใจได้ครับคริสติน่าเงียบหล่อนรู้สึกไม่สะดวกใจเลยพรานที่ชื่อรพินไพรวันคนนี้ดูครั้งแรกก็ไม่น่าจะมีอะไรที่พวกหล่อนต้องเกรงกังวลนักแต่ยิ่งเดินทางกันไปนานเข้าหล่อนก็บอกกับตัวเองว่าไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีชื่อเขาออกมานั้นมันไม่เห็นบอกถึงพื้นฐานเหลี่ยมคูของคนคนนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเหมือนอย่างที่หล่อนและพรรคพวกพบเห็นอยู่นี่เลยร้ายกาจน่ากลัวไปสารพัดอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาจาที่คมกริบแฝงซ่อนไว้ภายใต้สีหน้าครึ้มเซ่อแบบชาวดงด้อยพัฒนาตรงข้ามกับความรู้สึกภายในของเชิดบุตรยามนี้นายทหารหนุ่มอบอุ่นใจและเชื่อมั่นขีดสุดในการร่วมทางกับคนชื่อรพินไพรวันลงแบบนี้เขาก็สบายใจแล้วในทุกด้านไม่ว่าอเมริกันกลุ่มนี้จะมาในเหลี่ยมคูไหนสี่สิบเก้าหัวหน้าคณะเร่งให้ทุกคนในกลุ่มมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันโดยบอกให้กะเหรี่ยงโบเมียในบ้านตะเคียนทองและพรรคพวกที่นั่งอยู่ด้วยเข้าร่วมวงอย่างใกล้ชิดเพราะต้องการจะสอบถามเหตุการณ์ต่อและเมื่อรพินเข้ามาแล้วเช่นนี้นายตาบหัวหน้าลูกหาบซึ่งถูกเรียกให้มาเป็นล่ามก็ได้รับอนุญาตให้ออกไปได้เราได้ทราบเรื่องราวจากชายคนนี้ละเอียดพอสมควรแล้วล่ะสแตนลีย์เอ่ยขึ้นกับรพินระหว่างที่กินอาหารกันอยู่แต่ทางเราก็ไม่ได้เล่าให้เขาฟังว่าฝ่ายเราพบเผชิญกับอะไรมาบ้างยกเว้นแต่ว่าพวกลูกหาบหรือพรานพื้นเมืองของคุณจะบอกกับเขาเองกะเหรี่ยงรอดตายชุดที่มาหลบอยู่นี่กำลังประสบกับความทุกข์ยากและตกอยู่ในความหวาดกลัวมากทีเดียวซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจขนาดพวกเรากันเองทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมอย่างแทบแย่แต่ผมคิดว่าถึงยังไงพวกเขาตอนนี้ก็ยังปลอดภัยกว่าเราครับเพราะเขาได้ที่อาศัยพอจะหลบภัยได้มั่นคงมากกว่าทีเดียวอาจจะคลุกคลักระยะนึงเกี่ยวกับการทำมาหากินเท่านั้นพวกเราสิครับจะต้องเดินทางกันต่อไปและมีโอกาสเผชิญหน้ากับมันได้ตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งผมก็แน่ใจว่าเป้าหมายการรังควานอย่างแท้จริงของมันไม่ได้อยู่ที่คนป่าคนดอยพวกนี้หรอกหากแต่อยู่ที่คณะเราเสียมากกว่าพรานใหญ่บอกสำหรับอาหารเย็นมื้อนี้เขาพอใจที่จะกินข้าวหุงสุกร้อนๆกับเนื้อย่างจิ้มน้ำพริกป่ามากกว่าที่จะรบกวนเสบียงสำเร็จรูปประเภทเรชั่นของฝ่ายนายจ้างแต่ก็นั่งกินอยู่ใกล้ๆกันเขาไล่คุณฟังหรือเปล่าว่าก่อนที่เขาจะย่องเข้าไปยิงไอ้ช้างงาดำเป็นครั้งแรกเป็นเหตุให้หมู่บ้านของเขาถูกพวกมันยกกันมาขยี้ซะทั้งหมดจนต้องเพ่นหนีมาอาศัยอยู่ที่นี่นะเขาได้พบกับเจ้ามอนสเตอร์ลักษณะสูงใหญ่อาการผิดไปจากมนุษย์ธรรมดาสามัญตัวนั้นเดินอยู่กลางป่าเขาจึงแกะรอยสะกดหลังไปเพราะความประหลาดใจจนกระทั่งมันเดินนำเขาหายเข้าไปในป่าทึบบริเวณหนึ่ง

่างจากบริเวณหมู่บ้านเท่าไหร่นักแล้วก็เห็นไอ้งาดำยืนระงานอยู่เขาจริงๆออกไปด้วยความตกใจไม่ได้คิดที่จะล่าเพื่อหวังจะเอางาสีสันประหลาดนั่นแต่อย่างใดทั้งสิ้นพอยิงแล้วตัวเองก็เพ่นหนีหัวซุกหัวซุนพวกที่ไปกับเขาอีก2คนน่ะถูกฆ่าตายหมดเพราะหนีไม่ทันคริสติน่าถามแบบสอบความมาดูเหมือนหล่อนต้องการแสวงหาความจริงให้ได้มากที่สุดจากการที่ได้คุยกับกะเหรี่ยงโบเมียมาก่อนแล้วกับการหยั่งเสียงไปทางพรานใหญ่ซึ่งแน่ละเขาจะต้องได้รับทราบข่าวอย่างละเอียดที่สุดจากพวกนี้ครับเขาก็บอกกับผมเหมือนกันล่ะครับจอมพรานพูดเรื่อยๆเนิบๆไม่ตื่นเต้นกระตือรือร้นอะไรนักแต่เขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าตัวเองจะตาฝาดไปหรือเปล่าขณะที่เห็นมอนสเตอร์หรืออมนุษย์ที่รูปร่างสูงใหญ่ผิดประหลาดไปเช่นนั้นเพราะตามกันเพียงแค่เห็นหลังแวบเดียวหลบพุ่มไม้ทึบก็ประจันหน้ากับไอ้งาดำยืนจังก้าอยู่แล้วทั้งนั้นก็แปลว่าเขาตาไม่ได้ฝาดไปเลยเพียงแต่ขณะนั้นเขาไม่รู้ว่าแท้จริงน่ะมันคืออะไรเท่านั้นเรามารู้แน่ชัดลำดับภาพได้ก็เพราะเราพบกันมาแล้วนั่นเองนี่แสดงว่าก่อนที่มันจะไปอาละวาดทางด้านเรามันได้ปรากฏให้กะเหรี่ยงพวกนี้เห็นก่อนแล้วสิเบลเอ่ยมาโดยเร็วครับมันได้ปรากฏกายแผ่วพานมาให้กะเหรี่ยงพวกนี้เห็นก่อนหน้าเราแล้วครับแต่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่มันจะก่อชนวนมาถึงเราเท่านั้นเมื่อแต่ว่าเมื่อกี้นี้ก่อนที่ผมจะเข้ามาสมทบด้วยพวกคุณคุยอยู่กับโบเมียก่อนแล้วเขาขอความช่วยเหลืออะไรบ้างไหมเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลืออะไรกับเราหรอกบางทีอาจจะเห็นว่าเราเป็นพวกแปลกหน้าไม่คุ้นเคยกับเขาก็ได้ผู้ตอบคือหัวหน้าคณะขณะที่จ้องตาสีฟ้าไปยังร่างผอมเกรงของโบเมียที่นั่งเปิบข้าวอยู่ในกลุ่มของตนอันมีอูทะและพะโต้ซึ่งบัดนี้เปรียบเสมือนลูกหาบของคณะนั่งร่วมอยู่ด้วยเราถามเขาเหมือนกันว่าจะให้ช่วยเหลืออะไรบ้างแต่เขาก็บอกว่าเขาจะรอพูดกับคุณเองรู้สึกว่าเขามีเรื่องจะพูดกับคุณมากกว่าทางพวกเรานะกระพินจอมพรานส่งภาษากับโบเมียระหว่างที่ต่างคนต่างกินข้าวกันอยู่โดยฝ่ายนายจ้างนั่งฟังอยู่เฉยๆชนิดมืดแปดด้านกระพินนั้นถ้าพูดกะเหรี่ยงโดยไม่เห็นตัวทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นกะเหรี่ยงดอยคนหนึ่งนั่นเองสำเนียงและลิ้นชัดเปรี้ยอันไม่น่าเชื่อเลยว่าถ้ากลับลิ้นมาเป็นภาษาของอารยชนก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งคริสติน่านั่งเงี่ยหูฟังอยู่แล้วก็หวนคิดไปถึงถ้อยคำของบุญคำที่เคยบอกกะหล่อนไว้ว่าอันเจ้านายของพวกตนนั้นอย่าว่าแต่ภาษาชาวเขาชาวดอยทุกแขนงเลยต่อให้ภาษาผีตองเหลืองหรือละวาอันเป็นชนเผ่าที่พบกันได้ยากมากก็ยังพูดปลอคนคนนี้มีพรสวรรค์ในด้านภาษาพูดและลิ้นอ่อนมากหล่อนไม่อาจเข้าใจตนเองเหมือนกันว่าเหตุใดจึงเอาใจใส่สังเกตเขาทุกอิริยาบถนับแต่แรกเริ่มพบเห็นครั้งแรกแล้วเป็นการเอาใจใส่เกินขอบเขตของหน้าที่การงานซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจนทำให้รู้สึกรำคาญตัวเองอยู่เหมือนกันกระพินไพรวันดูไม่มีความหมายอะไรเลยจนนิดเดียวเมื่ออยู่ในเมืองแม้จะในห้องที่พบกันเป็นครั้งแรกณสถานีกักสัตว์ของนายอัมพลแต่ก็มีความหมายอย่างหาขอบเขตสิ้นสุดไม่ได้ยามเมื่ออยู่กลางดงกันดานเช่นนี้คริสติน่าอาจไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่แอบรำพึงและลอบสังเกตเช่นนี้ถ้าหากผู้หญิงคนนั้นได้มีโอกาสมาเดินดงใกล้ชิดอยู่กับเขาและมีประสาทสัมผัสที่ละเอียดอ่อนพอว่ายังไงเพื่อนญาติอย่าคุยกันเองตามลำพังนานนักสิพวกเรากำลังรอฟังอยู่เสียงคิดซึ่งผงผางใจร้อนในทุกกรณีร้องเตือนมาคือผมบอกเขาแล้วครับว่าผมมีธุระสำคัญที่จะต้องนำพวกคุณออกเดินทางโกหกเข้าไปว่าสำรวจสมุนไพรกระแร่ธาตุบางอย่างเขาก็ไม่ได้ขอร้องอะไรมากหรอกครับเพียงแต่ขอให้ผมหรือคนของผมที่ไว้วางใจได้ไปเป็นเพื่อนพวกเขา
เพื่อที่จะย้อนกลับไปเก็บข้าวของทรัพย์สินที่พอจะนำมาใช้ประโยชน์ได้จากหมู่บ้านที่พวกเขาแตกหนีกันมาอย่างกระทันหันอย่างน้อยก็มีพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีดพระเครื่องมือในทางเกษตรแล้วก็เกลือกับถ้าเป็นไปได้และไม่เสียเวลาเกินไปนักเขาก็ต้องการจะเก็บซากของพวกเขาที่ยังหลงเหลืออยู่เผาหรือฝังซะให้มันหมดสภาพอันน่าทุเรศเนี่ยนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่เหลือบากกว่าแรงอะไรนี่และเราก็ยินดีจะช่วยเขาอย่างเต็มที่พรุ่งนี้เราจะจากที่นี่ไปภายหลังเมื่อช่วยดูแลให้ความสะดวกกับเขาแล้วหัวหน้าคณะบอกมาทันทีรพินจึงหันไปแปลข้อความให้เสียงเบนถามสอดมาอีกว่าแล้วนายบ้านคนนี้เขารู้แล้วหรือยังว่าคนของเขาสองคนรับอาสาที่จะเป็นลูกหาบไปกับเราด้วยแทนให้กับลูกหาบสองคนที่ตายไปแล้วทางเขามีอะไรขัดข้องไหมบุญเมียรู้แล้วครับไม่ขัดข้องอะไรอ่ะอูถากับพะโต้เป็นคนโสดยังไม่มีลูกเมียไปไหนก็ไปได้ครับแล้วก็อย่าว่าแต่สองคนนี้เลยต่อให้บุญเมียเองก็อยากจะไปกับผมด้วยติดขัดแต่ว่าเขาจะต้องเป็นผู้นำของหมู่บ้านใหม่นี่ในภาวะที่กำลังตกยากกันเท่านั้นไม่งั้นบุญเมียก็รับอาสาไปด้วยแล้วล่ะครับ

0: ไหม
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เดินหน้ายกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสร้างความเชื่อมั่นตลาดต่างประเทศนางสาวปีรัตน์ปิยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและผู้บริโภคซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรได้พิจารณาการกำหนดแนวทางและทบทวนมาตรฐานสินค้าเกษตรตลอดจนมาตรการกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับที่กำหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกที่ประชุมร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการเกษตรเรื่องการสั่งพักการใช้ใบอนุญาตและการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ผลิตผู้ส่งออกผู้นำเข้าสินค้าเกษตรหรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อยกระดับการกำกับดูแลผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการเสนอประธานกรรมการมาตรฐานสินค้าลงนามต่อไปร่างมาตรฐานสินค้ามีเสียเรื่องได้แก่หนึ่งยางแผ่นอบแห้งเกรดพรีเมียมควบคุมสินค้ายางแผ่นอบแห้งเกรดพรีเมียมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพ 2. การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมยางก้อนถ้วยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและสร้างมาตรฐานทางการค้าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 3. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตลูกพันธุ์กุ้งทะเลที่มีคุณภาพตลอดจนส่งเสริมระบบการผลิตที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่โดยได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการเสนอรัฐมนตรี 4. ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่แข็งฉบับทบทวนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องยกเลิกและกำหนดมาตรการสินค้าเกษตรการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่แข็งตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตการนำเข้าและการส่งออกทุเรียนแช่แข็งของไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของตลาดจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์

0: พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

น้อมส่งพ่อคืนฟ้าสู่สวรรคาลัยเกิดกี่ชาติพบใดขอเป็นข้ารับใช้ใต้ธุลีพระบาท

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครยะลาติดตามความคืบหน้าโครงการจัดตั้ง TCDC ยะลาเตรียมเดินหน้าการออกแบบศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบนายยุสินจินตภากรรองนายกเทศมนตรีนครยะลาเป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ TCDC จังหวัดยะลาพร้อมด้วยส่วนราชการเทศบาลนครยะลาผู้ออกแบบผู้แทนสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือถึงผลการลงพื้นที่สำรวจสถานที่จริงและแนวทางการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามแผนงานที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าจากการสำรวจพื้นที่ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประกอบการออกแบบและปรับปรุงอาคารศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ยะลาให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานและสอดคล้องกับบริบทของเมืองยะลาทั้งในด้านวิถีชีวิตนวัตกรรมสถาปัตยกรรมและทุนทางความคิดสร้างสรรค์ของพื้นที่เพื่อให้ศูนย์แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองและประชาชนในจังหวัดยะลาการจัดตั้ง TCDC ยะลาถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระจายแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์สู่ภูมิภาคเปิดโอกาสให้เยาวชนนักศึกษานักออกแบบผู้ประกอบการและประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้เครื่องมือและเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000

0: บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ตอนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอารามหลวงตอนที่1ใครทายได้บ้างว่าวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกตั้งอยู่เลขที่อะไรเอ่ย
9: วัดพระรามเก้าก็ต้องเลขที่เก้าถูกไหม
8: เกือบถูกวัดพระรามเก้าตั้งอยู่เลขที่999ถนนพระรามเก้าซอย19
9: โอ้โหรวมเลขมงคลเลยนะ
8: ขาวมณีมาแล้ว
9: สวัสดีทุกๆตัว
8: ขาวมณีจ๊ะช่วยเล่าประวัติวัดพระรามเก้าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะ
9: ในพุทธศักราช2531โครงการบึงพระรามเก้าซึ่งอยู่ติดกับคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบมีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียแบบที่มีกังหันชัยพัฒนาใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วต่อมามีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการสร้างวัดในที่ดินใกล้เคียงกันซึ่งนางสาวจวงจันทร์สิงหเสนีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเป็นพุทธสถานในการประกอบศาสนกิจ
8: พระอุโบสถดูสงบสวยงามแต่นึกว่าวัดประจำราชการจะใหญ่กว่านี้เสียอีก
9: ก็เพราะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดเล็กๆโบสถ์เล็กๆและกุฏิเล็กๆ5หลังมีศาลาอเนกประสงค์โรงครัวและอาคารประกอบพิธีเท่านั้นทุกหลังเป็นสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์สะอาดงดงามทรงให้ยึดหลักประหยัด
8: สาธุ
9: พระอุโบสถของวัดเนี้ยดูแปลกไม่เคยเห็นที่อื่นเลยพระอุโบสถ เป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมร่วมสมัยหลังคามุงกระเบื้องทำด้วยแผ่นเหล็กทาสีขาวหน้าบันเป็นปูนปั้นลายดอกพุทธาลและตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่9ปิดทองเฉพาะที่ตราพระราชลัญจกรใต้หน้าบันอัญเชิญอักษรพระนามพ.ป.ร.ประดิษฐานไว
6: ้แล้วพระพุทธรูปประธานประจำพระอุโบสถนี้ล่ะ
9: เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระพุทธกาญจนธรรมสถิตหมายถึงพระพุทธรูปที่เป็นนิมิตหมายแห่งความทำรงมั่นของพระธรรมอันรุ่งเรืองและมีพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากสถูปโบราณเมืองกุสินาราประเทศอินเดียบรรจุไว้ในพระเศียรพระประธานด้วยในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถพระราชทานนามว่าวัดพระราม9กาญจนาภิเษก
10: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พัฒนาปั้นโมเดลปุ๋ยอินทรีย์เติมอากาศลดต้นทุนเกษตรกรดร.

0: ัฒนาผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศต้นแบบสำหรับชุมชนและวิสาหกิจชุมชนโดยมีนายสอนสุพรวิชพันธ์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยโครงการนี้ไม่เพียงแต่ตั้งเป้าหมายผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีเท่านั้นแต่เป็นการสร้างโมเดลลดต้นทุนและเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยใช้เองได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่เช่นเศษพืชใบไม้มูลสัตว์และก้อนเชื้อเห็ดเก่าจุดเด่นของเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์เติมอากาศคือการลดระยะเวลาในการผลิตจาก6เดือนเหลือเพียง3เดือนลดค่าแรงในการเก็บกองปุ๋ยที่มีต้นทุนสูงกว่า 3,000 ถึง 6,000 บาทต่อรอบการผลิตพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทำให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศของกรมวิชาการเกษตรจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าทางวนคำว่าทางวนเขียนทอทหารไม่หันอากาศงองูวอแหวนลอลิงบางแห่งเขียนสะกดด้วยตัวนอหนูแทนตัวลอลิงก็มีคำว่าทางวนเป็นคำโบราณและมักใช้ในคำประพันธ์มีความหมายว่ากังวลห่วงใยในเรื่องเพชรมงกุฎคำฉันของหลวงธรรมาภิมลใช้คำนี้ตอนพระเพชรมงกุฎขอร้องให้พุทธสีผู้เป็นพี่เลี้ยงใช้กลอุบายช่วยให้พระองค์ได้เชยชมภรรยาของชายที่เดินทางสวนมาโดยไม่ทรงฟังคำทัดทานของพี่เลี้ยงว่าไม่ควรเกี่ยวข้องกับภรรยาของผู้อื่นพระเพชรมงกุฎกล่าวว่าแม้พี่จะทัดทานบ่มิพาระทังวนเลงเล่หาเกียรติกลนฤกบนการุณ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: องค์คมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนายนิกรเซ้งเถียนผู้ช่วยเลขาธิการสปท.เป็นผู้แทนต้อนรับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและรับฟังผลการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูบุคลากรและนักเรียนโดยมีนางภาติมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารคณะครูตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนและชาวอำเภอไม้แก่นร่วมให้การต้อนรับหน้าโรงเรียนบ้านตาลกไกรทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีและในเวลา 14:40 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เดินทางเยี่ยมชมผลงานนักศึกษาพร้อมเป็นประธานการประชุมและพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารคณะครูตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนที่โรงเรียนบ้านวังกว้างอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและรับฟังผลการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูบุคลากรและนักเรียนสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมี153แห่งทั่วประเทศโดยนับแต่ปี2560คณะองคมนตรีได้พัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์3เสาหลักคือให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพให้เด็กจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพและให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมนับจากปี2566ยังเปิดโอกาสให้โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับโรงเรียนกองทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio

0: ชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: เกษตรเพื่อประชาปัจจุบันอีสมาร์ทพลัสเป็นเครื่องมือสำคัญที่ประเทศไทยใช้ในการต่อสู้กับโรคระบาดที่รุนแรงในสุกรอย่างโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรซึ่งมีการระบาดแล้วทั่วโลกและสร้างความเสียหายแก่อุตสาหกรรมสุกรในประเทศที่มีการระบาดสำหรับประเทศไทยยังคงไม่พบการแพร่ระบาดในโรคนี้ภายใต้วงล้อมของประเทศที่มีโรคeSmart Plus คือนวัตกรรมที่พัฒนาโดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศชีวเวชและสาธารณสุขคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี2559เพื่อศึกษาทางด้านระบาดวิทยาของโรคที่มีค้างคาวเป็นแหล่งพาหะนำโรคเช่นไข้สมองอักเสบนิปาไวรัสโคโรนาเป็นต้นทีมวิจัยได้ทำการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้สมองอักเสบนิปาในสุกรโดยใช้แบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในสุกรให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้นได้มีการประเมินความเสี่ยงพร้อมขยายในโรคที่สำคัญในสุกร5โรคได้แก่1โรคอหิวาแอฟริกาในสุกร2โรคอหิวาในสุกร3โรคปากและเท้าเปื่อย4โรค PRRS และ5โรค PED โดยเจ้าหน้าที่ทำการประเมินเพียงครั้งเดียวแต่สามารถแสดงผลทั้ง5โรคได้พร้อมกันเมื่อประเมินเสร็จสิ้นแล้วแอปพลิเคชันจะแสดงผลพร้อมคำแนะนำเพื่อให้เกษตรสามารถนำไปปรับปรุงฟาร์มซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้สนับสนุนโดยกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ด่วนเพลิงไหม้โกดังเก็บผ้าระทึกพระสมุทรเจดีย์อาคารเริ่มสุดตัวเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจากรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้โกรงเก็บผ้าภายในซอยวัดใหญ่ซอยร่วมวัดพัฒนาพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการโดยมีกลุ่มควันและเปลวเพลิงพวยพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงานเร่งเข้าตรวจสอบและระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนท่ามกลางสภาพพื้นที่ที่มีวัสดุติดไฟจำนวนมากส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เนื่องจากเปลวเพลิงยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องอีกทั้งภายในโกดังมีเชื้อเพลิงจำนวนทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษรายงานว่าโครงสร้างอาคารบางจุดเริ่มเกิดการสุดตัวจากความร้อนที่สะสมเป็นเวลานานส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการเข้าระงับเหตุเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมกำลังฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่องขณะที่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและหากมีความคืบหน้าจะมีการรายงานให้ทราบต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวน

0: 0หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนทาย
10: วันนี้พี่เก่งได้ไปท้องฟ้าจำลองสนุกไหม
11: สนุกสิไปกันทั้งห้องเลยเหมือนดูของจริงเลยล่ะ
10: อยากให้คุณพ่อคุณแม่พาไปบ้างจัง
11: แต่ว่าวันนี้ที่ไม่สนุกก็ตอนขากลับนี่แหละรถเสียต้องเสียเวลารอถ่ายรถตั้งเกือบชั่วโมงแน
10: ่ถ่ายรถฟังดูแปลกๆนะเคยได้ยินแต่ถ่ายน้ำตู้ปลา
12: ถ่ายรถก็คือย้ายคนจากรถคันหนึ่งไปอีกคันหนึ่งนะสิ
11: อ๋อเคยเห็นคุณพ่อพี่เก่งถ่ายน้ำตู้ปลาก็คือเอาน้ำเก่าออกและเอาน้ำใหม่ใส่ใช่ไหม
12: ใช่ถ่ายเลือดก็เหมือนกันหมายถึงเอาเลือดเก่าที่ไม่ดีออกแล้วเอาเลือดใหม่ที่ดีใส่เข้าไปในร่างกายแทน
13: ถ่ายหมายถึงเอาออกจากที่หนึ่งไปใส่อีกที่หนึ่งเช่นถ่ายรถถ่ายเรือหรือเอาสิ่งหนึ่งออกไปแล้วเอาอีกสิ่งหนึ่งใส่เข้าไปแทนที่เช่นถ่ายน้ำตู้ปลาถ่ายเลือด
14: และพบกันใหม่นะคะ
8: รู้รักภาษาไทย
15: แม้ได้ชื่อถาวรมันคงมันไม่ได้มีมั่นคงอะไรนะมันเปลี่ยนขึ้นลงได้ทุกเรื่องทุกอย่างบางทีมันไม่น่าจะเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนบางทีไม่น่าจะเกิดมันเกิดบางทีไม่น่าจะควบคุมไม่ได้แต่มันก็ควบคุมได้ความจริงนั้นมีลักษณะอย่างนี้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดอยู่กับใจเราตลอดผู้ตามดูตามรู้ตามสังตามสังเกตจึงทำให้มีเหตุมีผลเพียงพอของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจิตมันถึงอุปจารสมาธิแล้วถึงบอกว่าอย่าไปถามว่ามันไม่เกิดปัญญามันจะนั่งก็ดูเหมือนไม่สงบมันจะนอนก็ดูเหมือนว่าเราไม่นอนแม้เหตุอื่นใดก็ดูเป็นอาการที่แสดงออกเท่านั้นนี่คือลักษณะของจิตในจิตที่เข้าถึงหลักแห่งความจริงเมื่อเข้าถึงหลักแห่งความจริงในจิตแล้วมันก็วางว่างเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนลึกของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ทำไมถึงแตกต่างกัน

0: เพราะหากห้ามอำนาจในความอยากของตัวเองได้พอหากห้ามอำนาจในความอยากของตัวเองได้นะมันต่างกันเยอะต่างมากสุดฟ้ากับดินต่างมากสุดฟ้ากับดินสังเกตดูว่ามันห่างกันจริงๆถ้าเราควบคุมถ้าเราดูแลว่าดูแลไม่ได้มันก็อย่างนั้นที่สุดก็เป๋ไปเป๋มาที่สุดก็พังกับพังดื้อรั้นดันทุรังที่สุดก็ไม่มีเหตุผลของใจการมาฝึกมาปฏิบัติเน้นถึงเรื่องของความมีเหตุมีผลที่เกิดอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นคนทำเองเราเป็นคนเผลอเองเราเป็นคนขาดสติเองเราเผลอเองเราขาดสติเองทั้งนั้นที่มันมีความยุ่งยากที่มันมีความสับสนที่มันมีความวุ่นวายเพราะเราตายใจง่ายกับสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจเราพอมันถูกยั่วยวนกวนใจหนักๆเข้ามันเหลิงมันหลงแล้วมันก็ลืมเสร็จแล้วมันก็เพ้อเจ้อเสร็จแล้วมันก็เหลวไหลแต่แล้วมันก็ไร้สาระกับสิ่งที่อยู่ที่มีที่เป็นในธรรมะปฏิบัติจึงกำหนดได้ในลักษณะของการเกิดขึ้นกับใจทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่ามันคืออะไรให้โทษหรือให้คุณให้บุญหรือให้บาปให้ประโยชน์หรือให้โทษความเข้าใจของเราก็จะดูว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้อ๋อมีลักษณะอย่างนี้พอเราเข้าใจได้แล้วว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้มันก็เกิดความจริงกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างปัญญามันเห็นจริงแจ้งกับใจเราปัญญามันเข้าใจในการแก้ไขตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างว่าพอแล้วนะว่าพอแล้วนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดดับของมันอยู่แค่นั้นผลทำไมเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะมาตก7วัน7คืนมันเป็นไปไม่ได้แม้แต่ร้อนมันก็จะร้อนไม่ได้ตลอด7วัน7คืนหรอกมันมีการปรับมันมีการเปลี่ยนมันมีการแก้ไขอยู่ตลอดเวลาพอรู้อยู่ค่าของการปรับปรุงแก้ไขนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราดีขึ้นเราดีขึ้นเพราะเรารู้จักการปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อยๆถึงบอกว่าอย่าเห็นเป็นเรื่องยากอย่าเห็นเป็นเรื่องลำบากอย่าเห็นเป็นเรื่องไดโนเสาร์เต่าล้านปีอย่าให้เห็นเป็นอย่างนั้นให้เรากำหนดด้วยลักษณะแห่งความเป็นธรรมกับตัวคนความมีเหตุมีผลกับตัวเราก็จะปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างความหวังที่อยู่ได้ความอยากที่อยู่ได้เป็นความหวังความอยากที่บริสุทธิ์เมื่อความหวังความอยากที่บริสุทธิ์เกิดอยู่กับตัวเราแล้วความอัศจรรย์ในตัวเราก็มีเหตุผลกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เดือดร้อนไม่อนาถรไม่วุ่นวายไม่สับสนกับความจริงที่เกิดอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างพอเยียวยาเราก็ต้องเยียวยาพอไปหาหมอเราก็ต้องไปหาหมอท่านดูว่าเยียวยาไม่หายเราก็ต้องยอมสละแม้ที่สุดคือชีวิตจิตใจเราก็ยอมได้ไอ้ธรรมะปฏิบัติจริงเน้นในเรื่องของความเข้าใจในความจริงเป็นอย่างนี้ไม่สงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่แคลงใจกับสิ่งที่มีอยู่กับตัวเราเพราะปัญญามันมากำหนดในส่วนของดินของน้ำของลมของไฟของอากาศและส่วนของวิญญาณธาตุมันกำหนดได้ในเหตุปัจจัยนั้นๆที่เกิดอยู่กับตัวเราความเข้าใจนั้นมีหลักมีฐานความเข้าใจนั้นมีที่มามีที่ไปกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาที่นั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดโดยเฉพาะการเดินจงกรมนั้นเป็นปัญญาที่มีความเข้มข้นมากเป็นปัญญาที่อาถรรพ์มากเป็นปัญญาที่ร่าเริงมากปัญญาที่ได้จากการฝึกการปฏิบัติเป็นพิเศษพิเศษจะทำให้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีเหตุของการวางได้กับทุกสิ่งทุกอย่างใจเราน่าเป็นคนกำหนดถ้าเราขาดสติก็เราเองนั่นแหละถ้าเราไม่ขาดสติก็ตัวเราเองเท่านั้นถึงบอกดูให้ลึกดูให้ซึ้งดูจนเปิดเผยกับตัวเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างดูจนเปิดเผยกับตัวเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างความหมายของความอัศจรรย์ใจก็เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ดูอาการแห่งความรู้สึกในคิดของตัวเองดูอาการแห่งความเข้าใจของตัวเองดูลักษณะของการเกิดขึ้นกับตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าอย่าเผลอนะถ้าเผลอนะไปได้ทุกคนทุกแห่งถ้าเผลอนะไปได้เร็วทุกคนทุกแห่งพลังมันไม่มีพยายามอย่าเผลอทุกรูปแบบที่เราจะพึงกำหนดด้วยตัวเองอย่าเผลอถ้าเผลอเราเสียหลักได้ทุกเรื่องทุกอย่างไปเรานั้นอยู่ได้ด้วยความจริงความจริงมีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แปรปรวนไปแม้เหตุอื่นใดที่เราทำคำที่เราพูดก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันถ้าเราเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ความมีเหตุมีผลก็จะละเอียดขึ้นสุขุมขึ้นใจก็จะมีหลักมีฐานมากขึ้นการพ่อฝึกปฏิบัติแล้วรู้แล้วว่าหน้าตาอย่างไรประสบการณ์สอนเราทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์สอนตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างให้เราสร้างความละเอียดให้กับใจเราประสบการณ์สอนตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่คือเหตุแห่งสุขนี่คือเหตุแห่งทุกข์นี่คือความจริงที่เป็นกลางได้กับทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วความหมายของการวางได้ในภาคปฏิบัติก็จะดีขึ้นในส่วนของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงรู้ว่าใจเรานั้นต้องหักห้ามอยู่เรื่อยๆอย่าสนองกิเลสอย่าสนองตัณหาอย่าสนองความรู้สึกตัวเองที่เกิดอยู่ชั่วครู่ชั่วขณะไม่งั้นจะเสียหลักเพราะการเกิดความรู้สึกของตัวเองที่มีความจริงเป็นอย่างนี้จิตมันลงแล้วมันมีลักษณะเบามันแล้วมีนาตื่นอาการที่บอกได้ในการกำหนดทุกสิ่งในกำหนดอย่างไรมันก็สบายได้หมดแม้จะอย่างไรก็สบายได้หมดใส่ไม่เหลือใส่ไม่มีผลอื่นใดที่บานได้กับสิ่งขึ้นกับเราอย่ากำหนดที่ไปกำหนดอนาคตของเองที่สุดก็เรียนว่ายตายกับสัตว์ทั่วไปกำหนดได้ขนาดของใจเย็นของเราสิ้นสุดในประกาศความที่มีอยู่โดยทั่วเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะสอนมันจะเตือนมันจะสอนอยู่ตลอดถึงกระนั้นต้องฝึกต้องปฏิบัติต้องฝึกต้องปฏิบัติความอัศจรรย์ใจของเราถึงจะเกิดขึ้นสังเกตดูอาการที่เกิดดูกับตัวเราสังเกตดูว่านี่คือต้นตอของสุขของทุกข์นี่คือต้นตอของความว่าไม่สุขไม่ทุกข์ดูตัวเรานี่แหละนี่คือต้นตอของศาสนาดูตัวเรานี่คือที่มาของคำสอนทั้งหลายทั้งปวงดูตัวเรานี่แหละอย่าไปดูที่อื่นกิเลสมนุษย์มีแตกต่างกันอยู่แล้วกิเลสมนุษย์นั้นแตกต่างกันอยู่แล้วความแตกต่างคนละโลกทีเดียวกิเลสมนุษย์หน้ามือเป็นหลังมือทั้งนั้นต้องดูต้องสังเกตต้องเข้าใจในกิเลสของมนุษย์ว่าหน้าตาในลักษณะอย่างไรถูกย้อมถูกแต่งถูกเติมถูกเสริมจนหลงเนื้อลืมตัวง่ายๆและที่สุดก็วุ่นวายเพราะเรื่องของการถูกอุปโลกต้องคอยเฝ้าสังเกตด้วยอาการในความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่หวั่นไหวง่ายเราจะได้ไม่ตื่นเต้นง่ายเพราะรู้ว่าคืออะไรแล้วมันมีลักษณะอย่างไรใจก็จะวางกับสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีที่รู้นะรู้เพื่อรู้ให้แจ้งรู้ให้จริงรู้ในความจริงที่เรากำหนดว่าเป็นส่วนสมมุติและไม่ต้องถูกสมมุติความจริงนั้นก็จะได้ชื่อว่าบริสุทธิ์เมื่อเรากำหนดได้ในลักษณะของใจจะได้ชื่อว่าบริสุทธิ์ความเราก็จะมีฐานในการปฏิบัติต้องตั้งใจต้องพยายามจะพยายามฝืนอยู่นั่นแหละก็จิตมันจะรวมลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวได้เสียงอยู่กับรูปบริกรรมทางก็เป็นธรรมกับทุกคนในส่วนลึกของใจนั้นต้องมาอาศัยละเอียดของธรรมที่มีใจอยู่ของเรามีความละเอียดครอบไปแล้วการวางก็เกิดขึ้นกับจิตไม่เดือดร้อนไม่ร้อนใดๆในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่โดยทั่วๆไปพอเข้าใจในความจริงของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างฝนตกแดดออกลมแรงความนิ่งเฉยก็มีความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งถ้าใจหลักแห่งความสัจธรรมอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะกว้างพอเห็นทุกสิ่งเราจะกว้างพอสิ่งทุกอย่างที่เป็นการฝึกการปฏิบัติของเราก็จะงามง่ายในภาคปฏิบัติของตัวเองเหตุแห่งทุกข์คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเช่นเดียวกับเหตุแห่งสุขก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันสำคัญว่าเรานั้นอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ที่ดีงามทุกสิ่งทุกอย่างพอเราได้ความดีงามแล้วใจมันก็เจริญไปเรื่อยๆในธรรมะปฏิบัติมันก็จะสุขุมไปเรื่อยๆแล้วที่สุดของการวางไว้ได้ความเข้าใจก็จะดีกับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของใจที่มาว่าต้องกำหนดนะต้องดูนะต้องกำหนดนะต้องรู้นะต้องเข้าใจนะแล้วมันถึงจะวางอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้สิ่งที่เกิดอยู่กับจิตมันก็จะวางได้สิ่งที่เกิดอยู่กับความรู้สึกมันก็จะวางได้แล้วคำว่าวางได้คือเบากระใจเราทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกอย่าให้มีอะไรอย่าให้เป็นอะไรนั่นดีที่สุดอย่าให้มีให้เป็นอะไรนั่นดีที่สุดนั่นคือทำกับใจที่เกิดขึ้นแต่โดยส่วนมากเรามีเป็นอยู่แล้วพอมีเป็นอยู่แล้วก็ต้องจำนวนตัวเหตุต่อผลก็คือหล่อล้อมจนออกมาเป็นต้นเทียนด้วยเหตุด้วยผลได้ด้วยความเข้าใจได้รู้ว่ามันมีลักษณะหล่อล้อมจนเป็นต้นเทียนได้นั่นนะหล่อไปหล่อมาหล่อไปหล่อมาก็ออกมาเป็นเทียนที่ดีได้ใจมันมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดถึงบอกต้องคอยกำหนดต้องคอยดูต้องคอยสังเกตดูอย่างนั้นถึงบอกบางครั้งมันถึงไหวง่ายบางครั้งมันถึงดีง่ายบางครั้งมันถึงเร็วง่ายถึงบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เร็วไปได้ไกลไปได้ไวก็อยู่ใจเรานั่นแหละอำนาจของความอยากที่มันเกิดขึ้นต้องย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าต้องย้ำอยู่ตลอดเวลานะถ้าเตือนความอยากสอนความอยากด่าความอยากของตัวเองได้แล้วมันหยุดพอหยุดแล้วมันเห็นจริงเห็นจังว่าโอ้มีลักษณะอย่างนี้หล่อล้อมมันได้จริงๆหักห้ามมันได้จริงๆฝืนมันได้จริงๆทนมันได้จริงๆแล้วที่สุดมันก็มีเหตุผลของมันในส่วนของกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้ควบคุมได้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวค ควบคุมได้ให้อยู่กับที่กับทางก็เรียกว่าจำกัดพื้นที่จำกัดกับบุคคลจำกัดโดยสถานะที่มีอยู่โดยทั่วๆไปพอเราจำกัดได้แล้วมันไม่มีอะไรมากมายที่จะต้องกังวลและเดือดร้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างน่ะสอนตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเตือนตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเห็นความจริงว่ามันมีลักษณะอย่างนี้ชั่วครู่ชั่วขณะชั่วยามเท่านั้นให้เห็นจริงเห็นจังลงไปในใจเจ้าของว่าอย่าเผลอนะเผลอบ่อยๆไปบ่อยเผลอบ่อยๆก็ต้องเกิดบ่อยๆถ้าเผลอก็หอบหิ้วภาระในทางเหตุเห็นผลอย่างก็จะได้เป็นอย่างนี้มันจะหลั่นออกการออกการคลายออกจากอำนาจเห็นจริงเห็นจังไปแล้วจริงเท่ามีอันนี้เท่านี้ถ้าเรารู้จริงแล้วมันรู้รับรู้รับผิดชอบได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็หล่อหลอมตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งหล่อหลอมเทียมได้พอใจมันลงไปแล้วมันจะขอแล้วมันจะขอเป็นแล้วมันทั้งเด้งได้แล้วแล้วมันจะทุกสารเป็นหลักเป็นใดแล้วเป็นไปความรู้จักการจะไปเรียนไปเพื่อไม่ยังยานซึ่งความที่เกิดเรามันก็จะทบอีกทวนแล้วทบอีกทบแล้วทวนอีกทวนแล้วทบอีกจนเห็นจริงเห็นจังว่ามีลักษณะอย่างนี้ความเข้าใจของเรานั้นดูออกความเข้าใจของเรานั้นบอกได้โดยเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่าง Notification from Windows Explorer USB Drive not recommended The Mac USB Drive connected to the computer or function ปัญญาเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะวางวางวางแล้วที่สุดมันก็ว่างพอว่างแล้วมันก็มีกำลังที่จะรับผิดชอบสิ่งที่มีอยู่ความเข้าใจเราก็จะรับผิดชอบดีขึ้นพึงกำหนดได้ในวาระความรู้สึกที่เกิดขึ้นพึงกำหนดได้ในลักษณะของความรู้สึกที่มีอยู่พึงกำหนดรู้เท่าทันต่อความรู้สึกนึกคิดที่เกิดอยู่ในอาการอย่างนั้นอย่าเผลออย่าปล่อยอย่าเพ้อเจ้ออย่าเลวไหลพยายามจี้ตามจี้ตามจี้ตามแล้วที่สุดมันก็บอกว่าอ๋อมีลักษณะเป็นอย่างนี้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นตอของเหตุและผลที่เกิดขึ้นกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะสัมมาวาจาสัมมาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิให้เรากำหนดลงไปว่ามันมีลักษณะศีลสมาธิปัญญาทั้งนั้นทานศีลภาวนาทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นที่เราจะมานั่งอธิบายด้วยตัวเองที่เราดูไปดูมาก็เรื่องนี้ทั้งนั้นเจ้าเก่าทั้งนั้นไม่ใช่เจ้าใหม่ที่ไหนใจพอมันลงตัวเข้าที่เข้าทางแล้วบอกว่ามีหน้าตามีลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วที่สุดการวางไว้วางไว้แล้วก็วางไว้ใจเราก็เย็นทวนกระแสต่อลมต่อฝนทวนกระแสต่อแดดต่อร้อนเพราะความเข้าใจในหลักศาสนธรรมนั้นเปิดเผยกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ถวยเทพเทวดาท้าวจตุโลกบาลยังยอมรับด้วยเหตุผลเป็นอย่างนี้เราวางไว้แค่ขันห้าเราก็หนักอยู่แล้วเราอย่าไปเพิ่มขันห้าเพิ่มขันสิบแล้วมันจะสร้างความกังวลให้กับใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุผลของความตั้งใจที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วจึงพยายามหาทิศทางที่เป็นบุญเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลกับใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างลองกำหนดดูวาระใจของเช้ามาถึงเวลานี้เช้ามาถึงเวลานี้เป็นอย่างไรกำหนดดูใจของด้วยอาการแห่งความสงบลองกำหนดดูอาการที่เกิดอยู่กับตัวเราลองกำหนดดูว่ามันแทรกขึ้นด้วยอาการอย่างไรแล้วเผลอมันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างไรดูอาการของความรู้สึกนึกคิดที่เกิดอยู่กับใจของนั่นแหละพอเราจี้ตรงนี้แล้วมันจะควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่จำกัดพื้นที่พอมันจำกัดพื้นที่ได้แล้วมันปลอดภัยมันปลอดเวรปลอดภัยได้ทุกอย่างถึงบอกว่ากระลอกกระแตถ้ามันอยู่ในเขตที่เราอยู่กันส่วนศาลาพระราชทานมันปลอดภัยถ้ามันออกไปนอกเขตแล้วมันก็ตายหรือไม่ก็พิการหรือไม่ก็เลี้ยงไม่โตเพราะมันออกไปนอกรั้วนอกทางความหมายของการกำหนดไว้แล้ววางได้โดยเหตุผลจึงจะเกิดขึ้นในส่วนของความเข้าใจได้ง่ายก็จะดูลักษณะของใจเจ้าของนั่นแหละดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกว่ามันคืออะไรดูจนมันเปิดเผยกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างว่าคืออะไรดูจนมันเห็นจริงเห็นจังกับใจเราว่ามันมีลักษณะอย่างไรดูใจเจ้าของดูความรู้สึกเจ้าของดูอารมณ์ของตัวเองดูความของตัวเองดูอย่างนี้ตัวเองเห็นจังว่ามีฐานะของความเป็นธรรมอย่างนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตั้งอยู่ตลอดแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมีลักษณะเอาจังไม่ได้ทั้งนั้นถ้ายึดอยู่บ้านถ้าติดอยู่ของเท่านั้นเองไอ้ของการวางไว้ถึงจะเกิดขึ้นในส่วนของธรรมะปริญญาแยกได้ว่ามีอย่างไรมีลักษณะอย่างไรมีความเข้าอย่างไรว่าพิสูจน์ไม่ได้ถ้าใจไม่ถึงกันพิสูจน์ไม่ได้ใจไม่อยู่ในระดับเดียวกันถ้าใจมันอยู่ระดับเดียวกันนะมันจะพิสูจน์ทุกเรื่องทุกอย่างนะถ้า ัญญากุญญาได้ในหลักความจริงเหล่านี้ให้เข้าใจในหลักจริงเหล่านี้ทั้งนั้นลองสังเกตดูอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเราเผลอปุ๊บมันเป็นอย่างไรลองกำหนดดูว่ามันเผลอแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นเพื่อจะได้คำอธิบายกระจายเจ้าของว่ามีหน้าตาอย่างนี้กิเลสมานขันธมานพิสังขารมานเทพุตตมานมัตตุราชมานมีลักษณะอย่างนี้รู้เข้าใจในความจริงที่เป็นอยู่ดูรู้เข้าใจในเหตุผลที่เกิดอยู่กระจายดูรู้เข้าใจที่มีความจริงที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปปัญญามีลักษณะกำหนดได้ด้วยเหตุในผลปัญญามีลักษณะกำหนดได้ในเหตุและผลที่เกิดอยู่โดยทั่วไปเฝ้าสังเกตเฝ้าสังกาด้วยอาการเป็นอย่างนี้ดูแล้วดูอีกรู้แล้วรู้อีกเห็นแล้วเห็นอีกย้ำแล้วย้ำอีกเตือนแล้วเตือนอีกเสียนสอนแล้วสอนอีกสั่งแล้วสั่งอีกด่าแล้วด่าอีกมันถึงเห็นความมีเหตุมีผลกระจายออกของอัตนาโจรยัตตานังต้องเตือนตนสอนตนต้องด่าตัวเองเป็นแล้วจะรู้ว่าทำกับใจนั้นมีเหตุมีผลกับตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดยันตายความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กายกับใจมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดให้เรากำหนดรู้เท่าทันว่ามีหน้าตาอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ปลงได้ด้วยอาการอย่างนั้นวางลงได้ด้วยลักษณะอาการอย่างนั้นเพราะความละเอียดของปัญญามันเกิดขึ้นกับใจเราแล้ววางได้สนิทพอวางได้สนิทแล้วทุกอย่างมันก็ง่ายทุกอย่างมันก็สะดวกทุกอย่างมันก็สบายทำให้เราไม่หนักอกหนักใจทำให้เราไม่มีอะไรมากมายชาติปีทุกข์กับความการเกิดเป็นทุกข์เห็นเป็นเรื่องเล่นชราปีทุกข์ความแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุกข์ความตายเป็นทุกข์แม้มากไปกว่านี้ได้ดังใจกับไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปนั่นแหละให้เรากำหนดได้ในลักษณะเป็นอย่างนี้ที่บอกว่านั่งดูลมหายใจเข้านั่งดูลมหายใจออกนั่งดูอาการของกายของใจที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่งดูสภาวะของชีวิตตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานับแต่วันมันก็จะค่อยเหลือน้อยลงเหลือน้อยลงเหลือน้อยลงแล้วที่สุดก็กลับไปสู่สภาพดั้งเดิมทั้งหลายทั้งปวงจึงบอกไม่ควรยึดทั้งหลายทั้งปวงจึงบอกไม่ควรยึดด้วยเหตุนี้ข้อปฏิบัติของเราจึงเป็นหลักเป็นฐานภูมิด้านฐานจึงมีอยู่กับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างภูมิคุ้มกันจึงเกิดได้กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างนั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดเหมือนกันนะมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดถ้าเรากำหนดได้รู้สึกรู้ตัวอยู่ทุกขณะมันเกิดความจริงขึ้นกับใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างพึงกำหนดไว้ในลักษณะอย่างนั้นกำหนดไว้บางครั้งต้องสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆบางครั้งต้องกั้นลมหายใจเข้าออกบางทีต้องอย่างที่ว่านั่นสูดลมหายใจให้ผิดปกติขึ้นมันถึงจะรู้ว่าคืออะไรดีมันก็หลงมันก็เพลินไปได้ง่ายลักษณะของตัวปัญญานั้นมีลักษณะเตือนสอนเจ้าของทุกเรื่องทุกอย่างไปปัญญาที่เข้าถึงแล้วมันจะสอนตัวเองทุกเรื่องทุกอย่างไปเรื่อยๆคอยสอนคอยแนะคอยติงอยู่เรื่อยๆแต่ที่สุดก็วางไว้กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นวางได้พอวางได้มันก็เย็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็เห็นเหตุเห็นผลกระจายเราทุกสิ่งทุกอย่างจึงบอกว่าทนนะอดนะข่มนะฝืนนะก็เราจะยกขึ้นได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างต้องตัดใจจริงๆนะถ้าว่าตั้งใจแล้วไม่รักษาความตั้งใจตั้งใจดีเหลือเกินแต่ไม่รักษาความตั้งใจนะมันจึงพังทลายอยู่เรื่อยๆไม่ตั้งเข้าฝนไม่ตกมีเยอะแยะไปไม่ตั้งเข้าเราฝนไม่ตกมีเยอะแยะไปเลยความตั้งใจของเราเองไม่ถึงที่สุดของความตั้งใจก็มีมากในธรรมะปฏิบัติต้องดูต้องสังเกตต้องดูต้องสังเกตความรู้สึกของตัวเรานั่นแหละนั่นแหละคือธรรมที่มีอยู่กับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคือความจริงที่เกิดอยู่กับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเฝ้าฝึกด้วยอาการแห่งความจริงเป็นอย่างนี้เวลาบริกรรมก็อย่าไปฟังเวลาฟังก็อย่าไปบริกรรมเวลากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจะสอดแทรกโดยพุทเข้าโทออกก็ไม่เป็นไรหรือไม่จะกำหนดในลักษณะดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวก็ได้ชื่อว่าเข้าใจในความจริงที่เราต้องฝึกและปฏิบัติใหม่ๆมันก็ยากใหม่ๆมันก็ลำบากใหม่ๆดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรใหม่ๆดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้อะไรซ้ำไปด้วยพอจิตมันตกกระแสลงไปแล้วมันเห็นความเป็นจริงในจิตแล้วมันก็บอกอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามันเกิดขึ้นกับจิตกับใจแล้วมีลักษณะเป็นอย่างนี้
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
0: ทำเป็นหาบของมานาวัดแล้วก็ทำเป็นล้มลงแล้วก็สลบแสดงอาการให้เห็นชัดว่าอายุมากแล้วล้มลงสลบสไลด์ลูกหลานที่มาวัดเห็นแล้วเกิดความสงสารโอ้ยายนี่สงสารคนนั้นก็จ่ายคนนี้ก็จ่ายวันหนึ่งแกก็ได้หลายเงินเหมือนกันน่ะนอกเหนืออย่างนี้แกก็ยังยอมเปลืองตัวให้เอาไปโรงพยาบาลในนั้นนะแกก็มาอีกก็ทำอย่างเก่าอีกก็ได้เรื่อยๆจนเกิดคนที่มาพยายามเกิดเห็นว่ายายนี้คงไม่ใช่เรื่องจริงซะแล้วนะเพราะว่าไปขายของวันหนึ่งก็ได้ไม่กี่ตังค์อย่างมากเสียก็ได้200 300แต่ถ้ามาเป็นลมที่หน้าวัดนี่ได้วันหนึ่งหลายร้อยบาทดีกว่านะลมลงทีเดียวทำเป็นชักดิ้นชักงอทำเป็นจะตายจะเป็นให้ได้พวกที่มาวัดนี่เห็นแล้วเกิดความสงสารเกิดความสังเวชเกิดความสลดใจก็อยากจะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อทำบุญทำทานเขาช่วยกันคนละ50คนละ100คนละ200 500ไปช่วยเธอทำอยู่ได้ประมาณสัก 3-4 ครั้งพอจับได้แล้วเธอก็หนีอย่างนี้ก็มีอยู่ประสบการณ์มากไปกว่านี้ให้เรื่องที่แสดงออกของคนเนี่ยมันมีร้อยเล่ห์พันอย่างแสดงออกได้ทุกรูปแบบซึ่งเราเองไม่คิดว่าจะเป็นไปได้แต่เรานั่นคนชาวพุทธก็เกิดความสงสารสังเวชสลดใจแต่ที่สุดก็ต้องจ่ายถ้าทำอย่างอื่นนั้นก็ได้เหมือนกันแต่มันได้น้อยถ้าแสดงอะไรซึ่งมันเป็นพิเรนพิเรนนิดหนึ่งซึ่งคนดูแล้วน่าสังเวชน่าสลดใจและสงสารทำสมน้ำสมเนื้อรีดน้ำตาเป็นแล้วก็ได้เงินได้ทองสักพักหนึ่งก็หายแล้วก็ไปต่อโรคทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกันมายาใจนี่เป็นได้เป็นได้ทุกอย่างมีคนที่รู้จักกันถ้าจะพูดในกันเนี่ยคือบ้านเป็นลูกเคยบ้านเดียวกันแกเป็นนักพากย์หนังนักพากย์หนังหนังเล่แกคนเดียวนั่นแหละพากย์ได้ทั้งได้ตั้งแต่พญาพ่อพญาแม่พญานางเอกพระเอกพระรองครบเครื่องหนังทั้งเรื่องมีคนแสดงเกือบ20 30คนเธอพากย์คนเดียวนั่นแหละเธอพากย์คนเดียวนั่นแหละมายาใจนั้นมีลักษณะอย่างนี้มายาใจนั้นมีลักษณะอย่างนี้ร้อยเล่พันร้อยเล่ร้อยเล่พันคมร้อยสันพันเหลี่ยมให้ลึกแสดงออกได้ทุกรูปแบบฉันต้องคอยระวังต้องคอยสังเกตต้องใช้ดุลยพินิจบางทีจะช่วยเขาล่ะแต่ว่าตัวเราตกอับบางทีจะช่วยเขาแต่ตัวเราติดคุกติดตารางบางทีอยากจะช่วยเขาแต่ตัวเองก็มีเรื่องมีราวแล้วก็ขึ้นโรงขึ้นศาลมันมีอย่างนั้นแหละที่สุดเป็นอย่างนั้นปัญญาถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วพี่น้องชาวพุทธนั่นก็เสียหลักได้ตลอดเวลาพูดเก่งใครก็พูดเก่งพูดดีใครก็พูดดีแม้ได้ทำดีใครก็ทำดีนะร้อยเล่พันคมร้อยสันพันเหลี่ยมจริงๆพูดเก่งทำเก่งแล้วแสดงบทเก่งตีบทเก่งแล้วที่สุดก็คนที่หลงก็เสียหลักเสียหลักเพราะกิเลสเพราะมายาเพราะตัณหาของเขาตัวเราก็เจ็บตัวความเข้าใจในสังคมความเข้าใจในบุคคลความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในการอยู่ร่วมกันแล้วสังคมเราอยู่ร่วมกันเราต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาการกรองทบทวนพอสมควรคืออย่าหลักอย่าใช้หลักความสงสารอย่างเดียวความสงสารนั้นถ้าขาดปัญญาแล้วพาตัวเองตกต่ำความสงสารนั้นถ้าขาดปัญญาจะพายตัวเองนั้นเสียหลัก แม้ที่สุดความสงสารคนอื่นจนไม่มีกรอบนั้นทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะเรื่องความสงสารคนอื่นวุ่นวายเพราะเรื่องความสงสารคนอื่นเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเรื่องความสงสารคนอื่นถ้าจะเบาใจวันไหวง่ายหรือใจอ่อนแอก็ไม่ผิดคือวันไหวง่ายอ่อนแอง่ายเสร็จแล้วก็เป็นทุกข์เพราะความอ่อนแอทางด้านจิตใจของเจ้าของเมื่อเป็นเช่นนี้การแก้จึงแก้ด้วยใช้เวลาใช้ความตั้งใจใช้ดุลยพินิจพอสมควรทำอย่างนั้นจะเป็นทุกข์เพราะเรื่องของความอ่อนแอเป็นทุกข์เพราะเรื่องของความใจน้อยเป็นเรื่องของทุกข์เพราะความใจอ่อน รับปากง่ายขี้สงสารแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องผูกพันและผูกพันจนเป็นเรื่องมีเหตุมีผลทำให้ตัวเองต้องตกต่ำต้องคอยระวังเข้าใจนะอยากให้ทุกคนช่วยกันแต่การช่วยต้องมีพื้นฐานของความมีปัญญาพื้นฐานของความมีสติสัมปชัญญะให้มีพื้นฐานของว่าสติสัมปชัญญะไม่ใช่ใจร้ายไม่ใช่ใจดำไม่ใช่พอดูแล้วว่าได้ก็เสียนะหากรบกับมีนะเสียมากก็ได้ถ้าเราเจ็บตัวเมื่อเราเจ็บตัวแล้วก็ยังว่านั่นแหละลำบากเมื่อเราเจ็บตัวแล้วยังว่าลำบากเมื่อเราเจ็บตัวแล้วลำบากเมื่อเราเจ็บตัวแล้วลำบากต้องคอยระวังใจที่ฝึกใจที่ปฏิบัติใจต้องมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปวันเดียวยังไม่ได้หรอกครั้งเดียวยังไม่ได้สองครั้งยังไม่ได้สามครั้งยังไม่ได้บางที10ครั้งมันยังเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้อยู่กันมาตั้ง40-50 ปีก็หย่ากันได้70 ปียังท้าหย่ากันได้อุตส่าห์ครองโสดมาตั้ง50ยังต้องอดไม่ได้ต้องแต่งงานอุตส่าห์ครองมาตั้ง70 กว่าปีแล้วยังมาแต่งงานอีกอย่าเอาอะไรมาตัดสินจนเกินกว่าเหตุกับผลของใจเราต้องระวังถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติไม่มีจุดยืนที่แน่นอนไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนไม่มีหลักการที่แน่นอนกลายเป็นประเภทที่ไหวง่ายเสาปักเลนการมาฝึกมาปฏิบัติฝึกเพื่อเห็นจุดยืนของใจของว่าถ้าอย่างนี้จะคืออะไรถ้าอย่างนี้คืออะไรต้องเข้าใจทั้งทีเหมือนกับเราใจร้ายเราไม่ได้ใจร้ายนะพอรู้ว่าคนบ้าด่าคนเป็นคนบ้าขโมยของเป็นคนบ้าทุบคนเป็นตีคนเป็นคนบ้านั่นเป็นลักษณะอย่างนี้คนบ้าทะเลาะคนเป็นแต่ในขณะเดียวกันคนบ้าก็ของเป็นขโมยเป็นด่าเป็นตีเป็นทุบเป็นน่ะต้องคิดแล้วต้องพยายามแล้วให้ระวังความมีเมตตากรุณาให้มีพื้นฐานของศีลธรรมให้มีพื้นฐานของศีลธรรมศีลธรรมก็คือหมายที่ว่าไม่ยังให้ตนและสังคมหมู่คณะเดือดร้อนเพราะคนบ้าเข้าใจนะเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจเข้าใจแต่ต้องอาศัยเวลานิดนึงอาศัยความตั้งใจนิดนึงทนหน่อยอดหน่อยข่มหน่อยฝืนหน่อยยังไงเสียก็ดีได้ยังไงเสียก็ดีได้และได้ดียังไงเสียก็ได้ดีทนหน่อยอดหน่อยทนนิดทนหน่อยทนอย่าด่วนพีพรามต้องชั่งมันไว้เรื่อยต้องชั่งมันไว้เรื่อยต้องชั่งมันไว้เรื่อยบางทีอายุมากดอกเกิดมานานก็จริงอยู่แต่ว่าวันไหวง่ายบางทีเกิดมาไม่อายุไม่มากแต่ก็วันไหวยากน้ำหนักดีชั่งน้ำหนักเป็นไม่เห็นจะมีอะไรไม่เห็นจะเป็นอะไรไม่เห็นจะมีไม่เห็นจะเป็นอะไรอยู่เฉยๆน้ำมันดีได้ด้วยความเข้าใจของเรา การตัดสินใดๆถึงบอกอาศัยใจที่ยินพออย่าด่วนมายาของคนมีทุกรูปแบบถ้าเขาร้องไห้เป็นก็แสดงว่าเขาหัวเราะเป็นถ้าเขาหัวเราะเป็นนั่นแสดงว่าเขาร้องไห้เป็นเพราะอาการแห่งความร้องไห้นั้นคืออาการอย่างเดียวกันการหัวเราะการหัวเราะการร้องไห้การร้องเพลงนั่นคือลักษณะอย่างเดียวกันเป็นการรีดมายาออกมาเพื่อต้องการให้เห็นว่ามีลักษณะอย่างนี้มายาจนมายารวยมายาสวยมายาขี้เล่มายาของใจคนแท้น่ะมีลักษณะอย่างไรดูเอาอยู่นานจะเห็นโลกนานอ๋อจะดูใจเรานั่นต้องดูไว้หลายหลายวันนะจะดูใจเขาต้องดูหลายหลายวันอย่าเพิ่งวันเดียวอย่าเพิ่งเดือนเดียวอย่าเพิ่งปีเดียวอย่าเพิ่งเห็นกันครั้งเดียวไม่ได้ต้องหลายๆครั้งใช้เวลานิดนึงอันนี้มันไฮเทคไวมันเร็วตัดสินเร็วแล้วมันก็เลิกเร็วยาเร็วเร็วไวถึงบอกว่ายาวอะไรนะมาเป็นเครื่องตัดสิน50แล้วอยู่กันมาตั้ง30 40ปียังมีท้ายาท้าเลิกกันได้อยู่ถึง70ปียังยากันได้นะคลองโสดมาตั้ง50กว่าเกือบจะ60แล้วยังต้องแต่งงาน70กว่าแล้วเกือบจะ80แล้วยังต้องแต่งงานอุตส่าห์คลองโสดมาตลอดรอดฟังแต่มาถึงจุดนี้จะคลองไม่ได้แล้วใจมันล้มแล้วชักเห็นความสำคัญคนใกล้ตัวเองขึ้นตัดสินใจมาหาบทุกข์ด้วยกันแบกทุกข์ด้วยกันทุกข์ช่างมันทุกข์ช่างมันพอรักกันทุกข์ช่างมันเกลือก็กินได้กินได้ทั้งเกลือน้ำปลากินได้ทั้งนั้นน่ะกินได้ไม่นานนัก2ปี3ปีเลิกเหมือนกับพระกรรมฐานท่านไปทุดงจะเข้าพรรษาโยมก็บอกว่าถ้าจำพรรษาที่นี่ก็ได้นะแต่ว่ามันมีแต่ฟักทองต้มฟักทองบวชฟักทองแกงฟักทองทั้งปีทั้งชาตินะที่อื่นอย่างอื่นไม่มีพระท่านบอกโอ้สบายโยมอาตมาฝึกมามากแล้วสบายแม้แต่เกลืออย่างเดียวอาตมาก็อยู่ได้ข้าวอย่างเดียวอาตมาก็ยังอยู่ได้ข้าวกับเกลืออยู่ได้สบายในฟักทองวิตามินอย่างดีสบายอยู่ได้ญาติโยมก็พยายามถามยืนยันว่าจริงๆหรือท่านจะอยู่ไว้ได้3เดือนไม่น้อยนะหน้าเช้าหน้าเพลในฟักทองทั้งนั้นนะสบายโยมไงอาตมาก็รับประกันบวชมานานมีประสบการณ์มากทุดงมามากอดๆอยากๆลำบากมามากแล้วตกลงเห็นพระท่านดื้อดึงท่านจะอยู่ให้ได้ท่านก็อยู่โยมก็พร้อมเพียงเรียงหน้ากันเพราะบ้านทั้งบ้านเขากินฟักทองกันอยู่ได้เดือนกว่ายังไม่ถึงพรรษาเลยเดือนเสร็จเห็นฟักทองมาจะไอเจียนทุกวันเลยเช้าฟักทองสายฟักทองสุดท้ายก็เลยบอกโยมอาตมาคงทนได้แค่นี้แหละวาสนาบารมีของพวกเราคงแค่นี้แหละลานะเจริญพรเอาละท่านไม่ขาดพรรษาเหรอไม่ว่าละขาดไม่ขาดอาตมาก็ไม่เอาละพรรษาเพราะว่าหน้าตามออกเป็นฟักทองหมดแล้วนะผิวพรรณวันหน้าออกเป็นฟักทองหมดแล้วไม่ไหวสุดท้ายก็เลยอย่างว่านะไม่ต้องถามมันทรงบรรษาไปเลยภาระถ้วยเก่ามันจำทุกวันมันคุยทุกวันมันจำทุกวันมันเบื่อนะอยู่กันนานๆนะมันจำเจซ้ำซากเบื่อนานๆทีเจอกันดูรักมากอยู่กันทุกวันก็อย่างว่าเหม็นขี้เต่ากันมันต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆมีรสมีชาติต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยจะไหวใจนะมันเข้าใจว่าทำไมต้องเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเพราะความไม่เข้าใจไม่ได้เปลี่ยนเพราะหาเรื่องไม่ได้เปลี่ยนเพราะมีเรื่องไม่ได้เปลี่ยนเพราะเข้าใจว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตามเหตุปัจจัยเปลี่ยนตามความเหมาะสมอาจจะปาราตัวเก่าตำมะละกอคบเก่าทั้งปีทั้งชาตินั่นนะเปลี่ยนบ้างแต่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะอารมณ์เปลี่ยนเพราะความไม่ต้องการอย่างอื่นใดเปลี่ยนเพราะเหตุผลเพียงพอเพื่อทางท่านอาหารเพื่อความเหมาะสมเพื่อมีรสมีชาติเวลาอยากมันถึงจะเหมาะสมแต่ความที่เป็นปุถุชนเนี่ยยังไงเวลาอยากมันได้ทั้งนั้นน่ะทำทุกอย่างได้หมดเอาทุกอย่างได้หมดขอให้บอกว่าขอให้ได้ก็แล้วกันมันได้ก็แล้วกัน ถ้า7วัด7วา7เดือน7ปี9เดือน9ปีทั้งนั้นแหละคอยมันได้เมื่อเป็นเช่นนี้ต้องรู้ว่าใจเจ้าของคืออะไรนี่เรามาฝึกใจนะฝึกใจมันอยู่เป็นหลักเป็นฐานฝึกใจมีเหตุมีผลฝึกใจให้ทนได้ต่อสภาพที่มีอยู่ฝึกใจทั้งว่าตัวใหญ่ใจเล็กก็มีตัวใหญ่ใจน้อยก็มีมันมีทั้งนั้นแหละต้องฝึกใจถ้าเราไม่ฝึกใจมันก็ยังว่านั่นใครเป็นช้างกลัวอะไรช้างกลัวมดแดงช้างกลัวมดแดงไม่กลัวอย่างอื่นนะช้างนะกลัวมดแดงจำไว้นะไอ้คนช้างมันไม่ได้กลัวนะแต่มันกลัวที่สุดคือกลัวมดแดงตัวเล็กๆกันนะมดถ่าคือช้างต้องระวังนะบางอย่างมันเล็กๆน้อยๆใจเรามันวู้วาวือวาวือวาวู้วาวาแบบแฉลบวู้วับต้องระวังมันทำมาฝึกให้ใจมีภูมิต้านทานฝึกให้ใจมีภูมิคุ้มกันฝึกให้ใจมีหลักมีฐานรูปก็ดีเสียงก็ดีมันมีอยู่กับตัวเราแล้วอย่าหวั่นไหวในรูปในเสียงที่นกกระจิกกระจอกมันร้องเห็นว่าอะไรที่อื่นใดดังมากกว่านี้ยังเห็นว่าอะไรเสียงมันคงเป็นเสียงมันไม่ได้เป็นอะไรมากมายหรอกเสียงเกิดเสียงดับเสียงเกิดเสียงดับมันเกิดดับที่เสียงนั่นแหละอย่ายึดมันมากอย่าถือมันมากอย่ายึดมากถือมากจนไม่มีเหตุมีผลอย่ายึดมากถือมากจนทนไม่ได้อย่ายึดมากถือมากจนไม่มีเหตุมีผลอย่ายึดมากถือมากจนทนไม่ไหวจนทนไม่ได้ให้มองใจเป็นศีลเป็นธรรมมองใจเป็นกลางมองใจเป็นบุญเป็นกุศลมองใจมีเหตุมีผลเพียงพอมองใจได้หลักได้ฐานมองใจด้วยเหตุด้วยผลมองใจได้ความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนเป็นธรรมกับใจเป็นใจที่มีศีลมีธรรมเป็นใจที่มีเหตุมีผลเป็นใจที่ทนได้ทนไหวใจมีมรรคใจมีผลแล้วอย่าทำเป็นเรื่องตื่นเต้นจะทำเป็นเรื่องน้ำหูน้ำตาอย่าทำเป็นเรื่องงอแงวอแวอย่าทำเป็นเรื่องวอกแวกวันไว้ตามีไว้ดูหูมีไว้ฟังใจมีไว้รับรู้ถ้าเราคงเป็นเราเขาคงเป็นเขาเขากับเรามันอยู่คนละส่วนกันปัญญาต้องกำหนดได้ในความเข้าใจอย่างนั้นแล้วมันจะรู้ว่าเรานั้นมีลักษณะอย่างไรอย่าพลีพรามจะด่วนตัดสินใจอะไรลงไปจนไม่เห็นเหตุเห็นผลเตือนอยู่เสมอว่าถ้าใจเราเป็นศีลเป็นธรรมได้ต้องหนักแน่นครั้งเดียวอย่าพึ่งสองครั้งก็ยังอย่าพึ่งสามครั้งก็จะพึ่งนิสัมมะกรณังเสยโยพระพุทธเจ้าตรัสแล้วใครครวญซะก่อนทบทวนซะก่อนผิวเผินต้องระวังย้ำแล้วว่าคนคนเดียวนี่แหละภาคหนังได้ครบทั้งเรื่องเคยพูดอยู่เรื่อยนะเรื่องนี้มันมีเหตุบางอย่างมันอธิบายคนอื่นฟังไม่ได้จิตแพทย์เนี่ยต้องอาศัยเหตุจากบุคคลคนนั้นอาศัยเหตุจากบุคคลคนนั้นแก้ไม่ได้เฉพาะเรื่องยาอย่างเดียวแก้ไม่ได้ที่มันแก้ได้เนี่ยมันต้องแก้ที่เหตุมันอยู่ที่ไหนถึงเดือนอยู่ตลอดว่ามีเภสัชกรท่านใดจะคิดผิดยาประเภทโรคซับจางให้บ้างคือมันมียาเยอะแยะไปแล้วมีบ้างไหมยาที่แก้โรคซับจางมีเภสัชกรท่านใดคิดได้บ้างไหมถ้าคิดออกบอกได้ช่วยกรุณาด้วยจะได้ให้ลูกศิษย์ไปปรุงเพื่อความสมบูรณ์ของทุกคนที่มาที่ไปผลิตอย่างอื่นมาเยอะแล้วผลิตปรมาณูผิดอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะทันทำไมผิดปืนยิงได้เป็นพันกิโลผิดปืนยิงได้เป็นพันกิโลอย่างนี้เขาทดลองปืนแค่เกาหลีนี่แหละเกาหลีนี่ลองทดลองปืนยิงได้ไกล500กิโลขึ้นไปต่อไปผิดพันกิโลเวลาจะยิงเมืองไทยนั่นอยู่เมืองลาวยิงทีเดียวถึงแบงกอกเลย เลยนั่นน่ะถึงอะไรนั่นถึงไร่หลังสวนนั่นน่ะไม่ต้องมาลงทุนเข้ามายิงในเมืองไทยจับเป้ายิงเลยไปได้ไกลไปได้ไกลแล้วไม่ต้องมาแค่นี้พยายามยิงที่เดียวจุดทุกจุดเลยร้ายนักกว่านั้นไม่ต้องยิงที่นี่แสงเลเซอร์เจาะตรงไหนก็เสร็จทุกรายใช้คลื่นแม่เหล็กนี่เนี่ยจะฆ่าคนทั้งโลกได้ไม่ยากนะสามารถทำลายคลื่นแม่เหล็กแต่สามารถเอาแม่เหล็กที่มีอยู่มาทำลายมนุษย์ให้ตายกันทั้งโลกได้โดยไม่ยากใช้กระแสคลื่นเลเซอร์หรืออื่นใดที่คิดขึ้นมาได้ไม่นานนักการตายเนี่ยจะไม่ยากยิ่งเพียงแต่เดินผ่านแสงเลเซอร์ที่เจาะไว้เท่านั้นแหละดักยิงกระดักไม่เกรียม3เดือน7เดือนตายอย่างวิทยุมือถือนี่เป็นต้นเสาของมันน่ะมันมีคลื่นสูงมีแรงดึงดูดสูงแมลงวันบินมาจับตายคาเสาเลยแมลงวันบินมาจับเสาวิทยุมือถือเนี่ยท็อกกี้เนี่ยแมลงวันยังตายเลยมันจะมีคลื่นขนาดไหนมีความแรงขนาดไหน กดทีวีทีเดียวไฟไหม้ทั้งบ้านได้นะเปิดวิทยุทีเดียวเนี่ยไฟไหม้ทั้งบ้านได้มันจะใช้คลื่นนี่แหละทำลายมนุษย์สร้างมนุษย์คิดวันหนึ่งข้างหน้ามันจะต้องใช้คลื่นแม่เหล็กที่มีอยู่โดยธรรมชาตินี่แหละฆ่ากันเองเรื่องยิงไกลยิงเร็วยิงแม่น ยิงอะไรแม่นๆไกลๆนั่นแทบจะไม่พูดกันต่อไปข้างหน้าไม่ต้องยุคพระจีอานะยุคเรานี่แหละยุคพวกเรานี่แหละพุทธเจ้านี่แหละไม่ต้องรอยุคโน้นยุคนี้ยุคเรานี่แหละอย่างที่ว่านั่นน่ะกินแมวกินหมากินคนกินม้าเนี่ยมันคงไม่หนีไม่พ้นอ่ะกินแมวกินหมากินม้าเหลือแต่กินคนยังไม่มีตลาดที่จะเอามาเผยแผ่อาจจะมีบ้างแต่เก็บเป็นการภายในวันหนึ่งจะมีตลาดกินคนเกิดขึ้นมันคงสนุกมันเจริญแล้วพยายามเจริญแล้วคนมันมีเจริญแล้วทุกรูปแบบแล้วเจริญแล้วมันเจริญไปหาความเสื่อมเจริญไปหาความสิ้นมันเจริญไปหาความจริงไปหาความตายทั้งนั้นแหละว่าแต่เรานั้นอย่าหลงสิ่งเหล่านี้อย่าหลงถ้าหลงก็เสียหลักถ้าหลงก็เสียหลักต้องระวังมายาของคนนี่มันได้ทุกรูปแบบร้องไห้สุดโต่งก็ได้ร้องไห้อากเอกก็ได้ร้องไห้เบาๆในใจก็ได้แอบเช็ดน้ำตาก็ได้ได้ทุกรูปแบบกำลังมันอยู่ที่น้ำตาพอน้ำตามันออกมามันก็มีกำลังแล้วเนี่ยอยู่ที่น้ำตาไม่มีเสียงอื่นใดที่จะชนะใจผู้ชายได้นอกจากเสียงผู้หญิงไม่มีเสียงอื่นใดที่ชนะใจผู้หญิงได้นอกจากเสียงผู้ชายมายาของใจใดๆที่รีดออกมาได้นอกจากน้ำตาอะไรยากน้ำตาเนี่ยรีดออกมาได้ทุกเรื่องทุกอย่างไปเมื่อเป็นอย่างนี้จึงให้ระวังนะระวังต้องระวังต้องให้มั่นคงจริงๆมีไว้ฟังมีไว้ดูมีไว้รับรู้มีไว้สัมผัสอ่อนแอทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะอ่อนแอเดือดร้อนเพราะพูดพร่อยๆเดือดร้อนเพราะว่ารับปากง่ายรับปากง่ายขี้สงสารใจอ่อนเดือดร้อนเพราะเรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นต้องระวังนะทำให้เราเสียหลักเพราะเรื่องเหล่านี้เมื่อเป็นเช่นนี้ต้องคอยระวังต้องคอยสังเกตต้องคอยระวังต้องคอยสังเกตต้องคอยระวังต้องคอยสังเกตจำได้บ้างไม่จำได้บ้างจำได้บ้างไม่จำได้บ้างจำได้บ้างไม่จำได้บ้างต้องระวังนั่นเสียหลักให้ได้ต้องระวังต้องใจดีพอบางทีก็อย่างที่ว่าเกิดนานนี่ใช้แต่ว่าใจไม่ดีพอไม่แน่นพอบางทีที่บอกตัวใหญ่แต่ใจเล็กบอกแล้วอยู่เลยต้องพยายามปั้มหัวใจเจ้าของให้มีหลักมีฐานอย่างวอกแวกอย่าวันไหวน้ำดีน้ำเย็นน้ำอะไรก็ต้องรักษาเครื่องจังของใจนั่นต้องสติสัมปชัญญะนั่นต้องคอยกำกับอยู่อย่าหวั่นไหวง่ายอย่าสะทกสะท้านต้องพยายามถ้าเกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่พอใจก็เฉยๆซะเดินไปอย่าต่อร้อนต่อกรอย่าโต้อย่าเถียง เดือนนี้นะเรามันคิดออกได้เองนะว่าสาดน้ำก็หากันนะมันเดือดร้อนสาดน้ำก็หากันนะมันเดือดร้อนสุดที่สุดถึงจะถึงลงถึงศาลถ้าไม่ถึงที่สุดแล้วก็ไม่ขึ้นลงขึ้นศาลไม่ได้ศาลเองก็ประนีประนอมแม่ศาลเองก็ประนีประสัยแม่ศาลเองก็ประนีประนอมแม่ศาลเองก็ประนีประสัยแม่ศาลเองก็ประนีประนอมแม่ศาลเองก็ประนีประสัยความในใจนั้นต้องพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยความในใจนั้นต้องกระตือรือร้นความในใจนั้นต้องมีเหตุมีผลความในใจนั้นมีหลักมีฐานความในใจมีที่มามีที่ไปตั้งใจเลือกเกินตั้งใจสัญญาลึกๆแต่มันมีอยู่ทุกคนนั่นแหละสัญญาเก่ามันมีทุกคนแหละอดีตเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นสามีภรรยาบุตรธิดามันมีกันอยู่ทุกคนนั่นแหละเรื่องอดีตไม่ต้องไปสนอะไรมากมายพยายามวางอดีตให้เห็นในปัจจุบันว่าทำตัวเรามันเหมาะสมให้มันพอดีพอดีวางอดีตไว้ให้มันพอดีในปัจจุบันถ้ามันไม่มีอดีตมันไม่มีปัจจุบันถ้าไม่มีปัจจุบันมันไม่มีอนาคตเพราะฉะนั้นวางอดีตไว้ทำปัจจุบันให้มันดีมันงามพยายามวางลงให้เย็นพอวางปัจจุบันได้แล้วมันก็เย็นไปหมดทุกอย่างนั่นแหละมันเย็นมีเหตุมีผลเพียงพอมันเย็นมีเหตุมีผลเพียงพอมันเย็นให้เราวางไว้วางไว้พอวางได้แล้วมันเย็นวางอดีตไว้อย่าไปติดข้องอยู่กับสิ่งนั้นให้รู้ว่ามีอยู่เป็นอยู่เกิดอยู่เท่านั้นทำปัจจุบันให้มันเกิดความพอเหมาะพอเจาะพองามพอดีกับฐานะของเราในปัจจุบันใหญ่มันเลยใหญ่มันขาดใหญ่มันเห็นความจริงในสัจจะตัวเองสมมุติอย่างไรก็ว่ากันอย่างนั้นคุณจะเป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าถูกสมมุติเราก็ว่ากันไปตามจังหวะโอกาสพอวางสมมุติเราก็ว่ากันตามอีกอย่างนึงอยู่บ้านอย่างที่ทํางานอย่างคนละฐานะที่ทํางานก็อย่างนึงอยู่ที่บ้านก็อย่างนึงอยู่วัดก็อย่างนึงอยู่ที่บ้านก็อย่างนึงปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นกับใจเราแล้วต้องใช้ความมีเหตุมีผลมาพิจารณาให้ละเอียดซ้ําแล้วซ้ําอีกความจริงในใจเรามันก็จะเกิดขึ้นอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามันเกิดขึ้นแล้วการเฝ้าฝึกปฏิบัติแม้จะด้วยกรรมวิธีอย่างไรก็ให้ทำเลยเพ่งก็ได้บริกรรมก็ได้ตั้งใจฟังอย่างเดียวก็ได้ตั้งใจดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวก็ได้ตั้งใจทำอย่างไรก็ให้มันอยู่กับอย่างนั้นวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่ามันค่อยละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงรู้ตื่นเบิกบานก็เกิดขึ้นกับตัวเราเย็นเกิดขึ้นกับตัวเรามีเหตุมีผลกับตัวเราไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกสบายจิตมันรวมตัวลงแล้วมันบอกว่าเออแค่นั้นแหละที่สุดก็แค่นั้นเข้าใจแล้วว่าแค่นั้นเท่านั้นมีแค่นั้นมีเท่านั้นแค่นั้นอย่าอะไรมากมายมุมานะมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดทำในความหมายก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นใจมันเกิดความอัศจรรย์ใจเจ้าของใจมันเกิดความจริงขึ้นในใจเจ้าของอ๋อลักษณะอย่างสร้างความเป็นศีลเป็นธรรมสร้างความมีเหตุมีผลให้กับใจเราทุกคนทุกคนไม่ยากแต่ก็ไม่ลำบากไม่เป็นเรื่องเหลือวิสัยคอยมีความจริงใจต่อตัวเองที่จะรักษาความจริงของตนเองที่มีอยู่ให้ได้ถึงบออย่าเดือดร้อนเพราะเรื่องที่มีอยู่อย่าวุ่นวายเพราะเรื่องที่มีอยู่พยายามกำหนดดูว่านี้คืออะไรเราปรุงมันแต่งมันได้ไหมดีมันก็เกิดชั่วมันก็เกิดสุขมันก็เกิดทุกข์มันก็เกิดชอบมันก็เกิดไม่ชอบมันก็เกิดพอใจมันก็เกิดไม่พอใจมันก็เกิดให้จำกัดพื้นที่มันอยู่ให้จำกัดให้อยู่กับที่กับทางให้มีขอบมีเขตให้มีรั้วรอบขอบคิดให้ดูให้รู้ในรั้วรอบขอบคิดที่มีอยู่แล้วจะเข้าใจในความมีเหตุมีผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราแม่นยำทำให้เราจำได้ทำให้เรามั่นคงทำให้เราหนักแน่นทำให้เราเห็นจริงเห็นจังด้วยเหตุและผลด้วยความรู้ความเข้าใจ ในธรรมะปฏิบัติของเราก็จะดูงามง่ายสะดวกสบายทั้งที่ความรู้นะมีกันทุกคนนะไม่ได้มีใครด้อยมากเกินกว่ากันหรอกแต่ว่าใครจะควบคุมดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ดีกว่ากันใครจะจบอะไรใครจะไม่จบอะไรก็เป็นเรื่องที่มีอยู่แต่ใครว่างจะรู้และรับผิดชอบตัวเองได้ดีกว่ากันใครจะเนื้อหอมกว่ากันว่างั้นเถอะใครจะเป็นบุคคลที่เจ้าเสน่ห์กว่ากันนั่นเรื่องใหญ่ความรู้นะมันมีกันทุกคนนั่นแหละรู้อะไรก็คือรู้นั่นแหละรู้แตกต่างกันไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้อง
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ผู้ว่ายะลาสั่งสแกนเข้มไม่ตัดไม่ซื้อไม่ขายทุเรียนอ่อนเพื่อควบคุมคุณภาพทุเรียนเสด็จน้ำยะลาหากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ป้องกันการจัดทุเรียนอ่อนปี2569เพื่อกำกับดูแลให้เกษตรกรผู้ประกอบการส่งออกผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทุเรียนให้มีการจำหน่ายสินค้าคุณภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ของทุเรียนคุณภาพดีทุเรียนเสด็จน้ำยะลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนวาระยะลาเมืองทุเรียนด้วย BCG โมเดลเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาทุเรียนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำพร้อมทั้งการสาธิตตรวจวัดน้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนการป้องกันหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนการอบรมการเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพและการตลาดทุเรียนณสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดยะลาโดยในปี2519สถานการณ์การผลิตทุเรียนจังหวัดยะลามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ปลูกซึ่งให้ผลผลิตมากขึ้นและสภาพอากาศที่เอื้อต่อการติดดอกมากกว่าปีก่อนโดยมีเนื้อที่ยืนต้นรวม 119,451 ไร่เนื้อที่ให้ผลผลิตจำนวน 9,219 ไร่คาดว่าจะมีผลผลิตทั้งปีจำนวน 93,930 ตันและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,035 กิโลกรัมต่อไร่โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเป็นช่วงที่ผลผลิตออกมามากที่สุดพร้อมทั้งประกาศวันเก็บเกี่ยวทุเรียนหมอนทองคือวันที่21กรกฎาคม2569โดยใช้เกณฑ์กำหนดน้ำหนักของเนื้อแห้งทุเรียนตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรทุเรียนมกส.3-2567ซึ่งพันหมอนทองต้องมีน้ำหนักเนื้อแห้งไม่น้อยกว่า 32% โดยมวลหากต่ำกว่านี้ถือเป็นทุเรียนด้อยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อนนายก้องสกุลจันทราชได้สาธิตการเคาะทุเรียนเพื่อเป็นการตรวจสอบความสุกโดยใช้ไม้เคาะเบาๆบริเวณภูทุเรียนเพื่อฟังเสียงสะท้อนซึ่งจะบอกได้ว่าเนื้อข้างในสุกพอดีร่อนแล้วหรือยังดิบอยู่พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทั้งกำกับดูแลให้เกษตรกรผู้ประกอบการส่งออกผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทุเรียนให้มีการจำหน่ายสินค้าคุณภาพเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของทุเรียนคุณภาพดีทุเรียนเสด็จน้ำยะลาให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยตรงกับความต้องการของตลาดและสอดรับกับนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรด้านการรณรงค์ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดปี2569พร้อมสโลแกนตัดแก่ไม่ตัดอ่อนนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
5: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

0: ้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ตอนโต๊ะโตกทาน
8: ห้องเนี้ยเก็บภาชนะไว้มากมายเลยนะ
9: เอ9แต้มหายไปไหนกัน
8: นั่นสิเหมียวเหมียว9แต้มอยู่ไหน
10: เหมียวเหมียวอยู่นี่จ้า
8: อีแตนแดนทำอะไรเนี่ย9แต้ม
10: เห็นตะกร้าใบเนี้ยท่าทางจะนอนสบายเลยเข้าไปลองดู
9: นี่ไม่ใช่ตะกร้านะจ๊ะเขาเรียกว่าโตกตั้งหากโตกคือที่รองรับสิ่งของขนาดใหญ่ส่วนเชิงปรุลวดลายโปร่งโตกทำด้วยทองคำเงินทองเหลืองเป็นต้นใช้ใส่อาหารคาวหวานสำหรับเจ้านายผู้มีบรรดาศักดิ์แต่ก่อน
8: แต่โตกใบนี้ทำจากหวายนี่
9: ก็สำหรับคนธรรมดาใช้ใส่สำรับกับข้าวไงจ๊ะ
10: แล้วนี่ล่ะสีสว่าง
9: โต๊ะจ้ะ
10: อืมไหนโต๊ะ
8: นั่นสิไม่เห็นมีขาเลย
9: นี่ล่ะภาชนะที่เรียกว่าโต๊ะไม่ใช่โต๊ะชนิดที่เป็นเครื่องเรือนอย่างหนึ่งโต๊ะมีเชิงคล้ายถ้วยคว่ำต่อขึ้นมาเป็นส่วนเอวทำเป็นลวดบัวอกไก่หนุนพื้นโต๊ะซึ่งลักษณะกลมแบนขอบของโต๊ะยกขึ้นโดยรอบไม่สูงนักแล้วแผ่แบนออกไปริบขอบนี้จักๆเป็นอย่างกลีบบัวเนื่องกันไปโต๊ะมีทั้งทำด้วยทองคำเงินกระไหลทองเงิน
10: แล้วอันนี้ล่ะ
8: ฉันรู้พานไงล่ะใช่ไหมสีสว่าง
9: ใช่จ้าพานคือภาชนะลักษณะคล้ายกับโต๊ะแต่ต่างกันที่ขอบพานยกตั้งสูงกว่าขอบโต๊ะหรือโตกพานจึง

0: ก้นลึกพานมีชนิดปากกลมกับชนิดปากกลีบบัวบนปากพานมักมีแผ่นโลหะกลมเจาะรูตรงกลางแผ่นนี้เรียกว่าลิ้นปิดเป็นพื้นปากพานสำหรับวางสิ่งต่างๆบนพานนั้นพานทำด้วยทองคำเงินเป็นต้นขอบด้านนอกพานนิยมสลักเป็นลายกลีบบัวเข้าใจความแตกต่างของภาชนะทั้ง3แบบนี้หรือยังจ๊ะ
1: เข้าใจแล้วจ้า
2: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกษตรสุไหงโกลกลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้การจัดการผลผลิตรองกองคุณภาพพัฒนาองค์ความรู้เตรียมขยายผลสู่เกษตรในท้องถิ่นนายสุจรัตน์สายวารีและนางสาวรอซีลาอาแวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการลงพื้นที่ศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการจัดการผลิตรองกองคุณภาพณสวนเกษตรสวยบ้านโต๊ะเดงตำบลโต๊ะเดงอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเพื่อศึกษาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรในการจัดการสวนไม้ผลเศรษฐกิจหลักของชายแดนใต้ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโกลกได้ร่วมเรียนรู้กระบวนการดูแลและบริหารจัดการต้นรองกองจากผู้เชี่ยวชาญในแปลงพยากรจริงอย่างครบวงจรตั้งแต่ระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำซึ่งประกอบด้วยกระบวนการสำคัญ4ด้านได้แก่การตัดแต่งกิ่งและดอกการดูแลรักษาและการใส่ปุ๋ยในระยะพัฒนาผลการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเทคนิคการเก็บเกี่ยวอย่างประณีตเพื่อป้องกันผลช้ำหรือร่วงหล่นซึ่งจะทำให้เสียราคาในการจำหน่ายและนับเป็นอีกขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้สามารถจัดทำผลผลิตเป็นรองกองเกรดพรีเมียมได้อีกทั้งยังได้ร่วมเรียนรู้ในเรื่องของช่องทางการตลาดโดยมีการแนะนำกลไกราคาและช่องทางการตลาดในปัจจุบันรวมถึงการคัดเกรดบรรจุภัณฑ์ตลอดจนแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสำหรับความรู้ที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโกลกได้รับจากเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญในครั้งนี้จะถูกนำไปพัฒนาต่อยอดร่วมกับฐานองค์ความรู้เดิมในการนำมาขยายผลสู่เกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลผลิตรองกองในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกให้เป็นรองกองเกรดพรีเมียมยกระดับผลไม้พื้นถิ่นพัฒนาการจัดส่งสินค้าและการตลาดช่วยเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา

0: และอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนอุทธรณ์ยังไม่เลย
10: หกหมดเลยขอให้พี่เก่งทำให้อีกได้ไหมเนี่ย
11: ไม่ต้องมาอุทธรณ์เลยเธอทำหกก็ต้องอดกินนะสิ
10: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับอุทธรณ์ล่ะอุทธรณ์แปลว่าท้องไม่ใช่หรออ
11: ุทธรณ์เขียนอ้ออ่างสระอุทอทหารทอธงรอเรือนอนเนนการันแปลว่าขอให้พิจารณาใหม่ไม่ใช่อุทธรณ์ที่แปลว่าท้อง
12: อย่างคนที่แพ้คดีในศาลชั้นต้นเขาก็ไปอุทธรณ์ต่อศาลชั้นสูงกว่าให้พิจารณาใหม่ศาลนี้เขาก็เลยเรียกว่าศาลอุทธรณ์อุทธรณ์หมายถึงร้องขอต่อผู้มีอำนาจตัดสินให้พิจารณาตัดสินใหม่หรือร้องขอเรื่องอื่นๆก็ได
13: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ